0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มาแล้วครับกรีนมอร์นิ่งโชว์สวัสดีทุกคนและสวัสดีหนิงด้วยนะคะ
2: สวัสดีพี่อันค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับผมทักกันวันจันทร์นะฮะสัปดาห์นี้เราเดินหน้าเข้าสู่ครึ่งเดือนของกลางเดือนของสิงหาโอ้เร็วมากถูกเพื่อนผมบอกว่าส่งข้อความมาบอกเนี่ยพี่อันนัดกินข้าววันเกิดกันนะแล้วเขาก็ส่งวันที่มา
2: ค่ะ
1: เป็นแบบ10ประมาณ10กว่าของกันยา
2: ค่ะ
1: โอ้โหทำไมนัดล่วงหน้าหลายเดือนจังพี่พิมพ์กับไปอย่างนี้เลยในกรุ๊ปอะ
2: ก็สิงหาก็เดือนหน้าแล้วนะพี
1: ่พี่จำไม่ได
2: ้วันนี้เดือนสิงหาคม
1: พี่จำได้ว่าสิงหาแต่แบบเหมือนใจมันรู้สึกว่าความรู้สึกของความกันยาม
2: ันยังไกลอย่างเงี้ย
1: พี่รู้สึกว่ากันยามันดูแบบมันดูจะหมดปีอะหนิง
2: พี่นี่มันใกล้หมดปีแล้วจริงๆปีนี้เราเดินทางกันมาเร็วมากค่ะ
1: คือในมุมหนึ่งก็คือเก่งนะที่รอดมาได้จน8เดือนเนี่ยเอาจริงๆปีนี้สุดซัดสุดเซที่สุดเลยนะ
2: ตั้งแต่เราคุยกันเมื่อ3ปีที่แล้วที่ว่าปีหน้าเผาหลอกปีหน้าเผาหลอกเราพูดกันอย่างนี้ตลอดเลย
1: ผมหวังว่าจะไม่มีอะไรเผาจริงกว่านี้แล้วนะนี่คือสุดแล้วนะปีนี
2: ้ในแง่ของคนทำงานทั้งแบบเบื้องหน้าและเบื้องหลังหนิงว่าค่าครองชีพเรามันสวนทางกับรายได้
1: ผมพูดตรงๆนะว่าถ้าผมไม่ได้วางแผนเที่ยวไว้ก่อน
2: ค่ะพี่ก็จะไม่ไป
1: พี่ไม่ไปนะแต่คือมันพี่อันวางไว้ล่วงหน้า2ปีพี่มัดจำไว้ล่วงหน้า2ปีอ่ะหนิงคิดดูดิ
2: หนิงได้ยินหลายคนในช่วงปิดเทอมถ้าเด็กอินเตอร์ลูกจะปิดเทอมกันช่วงนี
1: ้
2: หนิงได้ยินพ่อแม่หลายคนพูดเรื่องนี้มากว่าถ้าไม่ได้จ่ายไว้ก่อนหรือแพลนไว้ก่อน
1: คือ
2: ไม่ไป
1: คืออาจจะไปอ่ะแต่ปรับแน่นอน
2: ก็คือไม่สเกลใหญ่ขนาดนี
1: ้พี่จะไม่แบบไม่ไปแบบยาวขนาดนี้หรือแบบจองโรงแรมพี่เปลี่ยนหมดอะพี่ว่าพี่สเกล
2: แล้วก็อาจจะไม่ไปเส้นทางที่ไกลอย่างนี้อาจจะเป็นใกล้
1: ๆจริงๆคือผมว่าต้องเปลี่ยนนะเมื่อวานนั่งคุยกับเพื่อนผมจะบอกว่าเฮ้ยแบบเราต้องยั้งตัวเองหนักหน่วงมากเลยว่ะ
2: นี่หนิงไม่ได้ไปเลยนะเนี่ยซัมเมอร์ลูกเนี่ยพอรู้สึกว่าเอ๊ยนี้ปีนี้เราพักไหมลูก
1: คุณชยังเจอผมเดินช้อปปิ้งอยู่นะฮะไม่ต้องตกใจเมื่อวานอยู่พารากอนเมื่อวานคนเดินมาแล้วคนทักมากเยอะมากเดี๋ยวคิดว่าน่าจะฟังอยู่แล้วบอกว่าอ้าวไหนบอกแล้วเมื่อวานได้เห็นเดินช้อปปิ้งเข้าร้านนู้นออกร้านนี้ไม่ได้ซื้อนะผมไม่ซื้อเลย
2: ไปสูดอากาศหายใจนิดหน่อยก็แฮปปี้แล้ว
1: ไม่เพื่อนลากไปดูผมว่าแล้วผมจะพูดกับเพื่อนเลยผมว่าแบบเดินเราเดินนะแต่เราจะไม่ซื้อเลย
2: เก่ง
1: นะก็
2: แต่ตัดใจมีลง
1: ไม่ตัดใจลงมากเลย
2: ลงไหม
1: ลงเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยชอบแค่ไหนก็เอาลง
2: ดีนะพี่หันจริง
1: ๆนะวันนี้นะชอบแค่ไหนก็เอาลงเราก็แบบโอ้ยอยากได้รถคันนู้นซึ่งยากมากนะที่พี่จะอยากได้รถเนี่ยตัดโอ้ยอยากได้นาฬิกาตัดแล้วตัดง่ายมากเลย อยู่ดีๆมันก็ง่ายนะพอแล้วเราก็พบว่าแบบเฮ้ยพี่ซื้ออะไรมาใหม่พี่ก็แต่งตัวเหมือนเดิมจริงหนิง
2: ก็จริงเนาะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหนิงอยู่กับพี่มาจะ3ปีแล้วเนาะกางเกงพี่ตัวเนี้ยหนิงเห็นพี่ใส่บ่อยมากเลย
1: พี่เสร็จปุ๊บพี่ก็ใส่เหมือนเดิมแล้วรูปที่มันเด้งใน Facebook ขึ้นมาแบบ10ปีที่แล้วอ่ะพี่แต่งตัวเหมือนเดิมเลย
2: แล้วมันมีเสื้อตัวนึงอ่ะพี่ก็พูดจําได้มั้ย2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะพี่บอกเสื้อตัวนี้พี่เก็บใส่มา10ปีแล้วยังบอกโห
1: โอ้เสื้อพี่ตัว20
2: ปีทําไมยังใหม่ขนาดน
1: ี้เหมือนเดิมเสื้อผ้าพี่เหมือนเดิมแล้วแบบเสื้อทุกอย่างเหมือนเดิมแหวนวงเดิม
2: หัวใจดวงเดิม
1: หัวใจก็ดวงเดิม
2: น่ารักที่สุดอันนี้บอกเลย
1: เดิมเป็นคนเดิมมากเป็นคนก็เลยแบบอ้าวแล้วซื้อทำไมวะเนี่ยบางทีนะจริงแล้วก็เวลาโดยส่วนตัวนะฮะพี่อันนะเราก็จะแบบเหมือนหนิงก็ต้องมองบอกโอ้พี่นี่สวยจังเลยมีฮะโอ้คนนี้แต่งตัวดีจังเลยแล้วอินสปายอุ้ยอยากแต่งแบบเขาผู้ชายก็มีพี่ก็มองว่าแบบโอ้ชายคนนี้มันดูดีจังเลยมันผสมอะไรวะแบบใส่เสื้อกับกางเกงสีอะไรมันทำมันแต่งตัวยังไงวะทำมันดูดีอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบมองทุกครั้งที่พี่มองอ่ะเขาแต่งตัวเรียบมากทุกคนที่พี่ชอบเชื่อและชื่นชมแต่งตัวเรียบมากเราก็เลยพบว่าแล้วจะไม่เห็นต้องอะไรเยอะเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่พี่อันน่ะสังเกตปะพี่อันเป็นคนซื้อของแบบชิ้นที่ใช้ได้ยาว
1: ก็ด้วยวัยแหละด้วยวัย
2: ใช้ได้ยาวไม่ได้หวือหวาแล้วหยิบมาตอนไหนมันสามารถใช้ได้ตลอด
1: แล้วพออายุเยอะขึ้นนะอะไรที่มันแฟนซีอะไรที่มันเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะนะโอ้โหรู้ด้วยนะว่าเนี่ยเมื่อก่อนเคยชอบแบบนี
2: ้
1: โอ้ตายละเดินเข้าไปด้วยความบอกโอ้โหเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนฟาดแล้วแต่ตอนนี้หยิบขึ้นมาใส่นะมีความรู้สึกแบบเหมือนมันเลี่ยนไปหมดเลยอะแล้วมันก็ชอบอะไรที่มันน้อยน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆไม่รู้รู้สึกงั้นจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ต้องซื้อจริง
2: คุณอั๋นไปเที่ยวนานข้ามเดือนเลยมองว่าเร็ว
1: เออจริง
2: ไปอั๋นไปถึงเดือนไหมสามวีคเนาะใช่3 4วีค
1: แต่น้อยกว่าพี่เป้นะนี่ขอพาดพิง
2: ใช่น้อยกว่าพี่เป้จริงพี่เป้อยู่ไหน
1: ขอพาดพิงเพื่อจะเป็นเพื่อนเที่ยวมาก
2: ลับมายังอ่ะ
1: กลับมาแล้วนี
2: ่กลับมายังคะ
1: กลับมาแล้วใช่มั้ยฮะพี่เป้มายังมาแล้วมั้ง
2: มาแล้ว
1: เออมาแล้วอืมพี่อัญคะขอชื่อเรือพี่นึกว่าเขาบอกเขาจะขอซื้อเรือ
2: จะซื้อเรือ
1: ถ้าจะขอซื้อเรือก็จะขาย
2: นะ
1: นะวันนี้ยินดีแคชเอาทุกอย่างพอมีว่าลูกจะทำอะไรบ้างให้เงินสดดีสุดขอชื่อเรือหน่อยเรือพี่อัญเจ้าพี่ยาครูซครับอ๋อจะมาวันแม่เหรอยินดีจ้าลองสอบถามดูได้ครับอืม
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: มา
1: ทักทายกันนะฮะวันศุกร์หลังจบรายการ
2: เหตุเกิดหลังจบรายการทั้งหมดเนอะเพราะว่าพี่อั๋นจัดรายการวันศุกร์ตอนเช้าก่อน
1: ใช่วันศุกร์จบปุ๊บพี่อั๋นไปถ่ายรายการวาระแห่งชาติอยู่ไทยรัฐแล้วก็จบวาระแห่งชาติพี่ยังจำได้เลยในสตูดิโอแล้วพี่เป็นคนพูดว่าเห็นข่าวนี้หรือยังแล้วทุกคนก็แบบทุกคนเนี้ยอึ้งแบบเพราะตอนอยู่ในสตูดิโอไม่มีใครจับอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกคนไม่มีใครรู้เลยว่ามันได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นจนถ่ายรายการจบปั้งแล้วพี่ถึงแบบเฮ้ยมันเกิดโหผมว่าแบบ
2: มันคือตอบเอางี้ต้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฟ้ามืดตั้งแต่ช่วงหัว
1: สิบโมง
2: เหตุการณ์จริงๆมันตั้งแต่ตอนก่อนน้องเขาออกจากบ้านถูกไหมคะแต่หมายว่าการจบเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันสิบโมงซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆในโรงเรียนแต่แบบมันเป็นเรื่องที่พอฟังแล้วก็แบบกำลังตามอยู่แล้วพอมันมีข่าวว่าน้องเนี่ยจบชีวิตตัวเองอ่ะคือมันฟังแล้วมันใจเราอะในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม
1: ่
2: มันดิ่งแบบดิ่งเลยเหมือนกันนะสำหรับเขาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
1: โอ้โหวันศุกร์เป็นวันเศร้าแห่งชาตินะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันหลายเรื่องมากเลยฮะหลายเรื่องที่มันสะเทือนใจเรื่องที่เกิดในโรงเรียนสองแห่งนะ
2: สองแห่งค
1: ่ะถึงอีกแห่งหนึ่งจะไม่มีคนเสียชีวิตก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่แย่มากดีนะครับ
2: ก็ยังมีพี่เต้ดราก้อนไฟฟ
1: ์
2: ข่าวก็วันศุกร์
1: วันศุกร์เหมือนกันซึ่งเราเดินมาปุ๊บพี่ก็แบบโบเห็นข่าวพี่เต้ไหมแบบอัปเดตกันหน่อยซิอะไรเงี้ยเพราะถ้าเอาจริงๆมันเหมือนเพิ่งครบ24ชั่วโมงเขาเลยเพิ่งพูดออกมาเป็นทางการได้ว่ามีโอกาสจะหายซึ่งถ้าจำได้วันศุกร์ตอนเช้าเลยยังพูดเลยว่าสิ่งที่แบบเราเพี่อนกับพี่อ้อมไงแล้วก็หนึ่งในสิ่งที่เขาพูดก็คือไม่เอาโทรศัพท์มือถือไปก็พี่อ้อมก็ถามแค่ว่าแล้วปกติอะเอาไปหรือเปล่าถ้าปกติเอาไปแล้ววันนี้ไม่เอาไปเนี่ย
2: ก็เป็นเรื่องไม่ปกติ
1: น่าเป็นห่วงนะอืมครับผมก็นั่นแหละก็แสดงความเสียใจกับ
2: ครอบครัวด้วย
1: กับสิ่งนี้นะฮะคือพอเรื่องเหล่านี้เวลาเราจะพูดนะฮะในนอกเหนือจากการให้ข้อเท็จจริงว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่ามันมีคนที่ได้รับผลกระทบทางใจเยอะอยู
2: ่
1: ในตอนนี้ในปัจจุบันผมคิดว่ามันก็จะพยายามเว้นพื้นที่กันเอาไว้ไม่ลงรายละเอียดกันมากหรือแม้แต่คนเยอะมากที่ปัจจุบันบางครั้งเราก็รู้แค่ว่ามันได้เกิดสิ่งใดขึ้นแต่ในรายละเอียดเขาจะบอกว่าขอไม่ให้ในรายละเอียดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ควรต้องเดินหน้ากันด้วยการเคารพกันในจุดนั้นพอสมควรนะครับ อย่างเรื่องสาเหตุเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบบบางครั้งเราก็จะละกันไว้
2: คืออย่างที่พี่อั๋นพูดอะถูกเพราะว่าส่วนใหญ่นะวันนี้พอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นใช่ไหมคะรายการต่างๆเช่นรายการวิเคราะห์ข่าวทั้งหลายรายการที่บางทีเชิญกูรูเชิญคนรู้มาพูดซึ่งบางทีในดีเทลตรงเนี้ยเรารู้แหละว่ามันเป็นข่าวที่สะเทือนใจแล้วก็เราก็อยากจะหาสาเหตุกันแต่บางครั้งพอมันวิเคราะห์กันไปเยอะแล้วมันเหมือนมันไปชักจูงอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ว่าบริบทที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย มันยังเร็วไปที่เราจะวิเคราะห์แล้วฟันธงแล้วให้คำตอบ
1: คือผมว่าเราอยากรู้อยากเข้าใจแหละครับ ทุกคนนะฮะแต่ว่าแบบเวลานำเสนอผมว่ามันละเอียดอ่อนมากเลยผมพี่อย่างกลัวเลยวันแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยพอจบปุ๊บพี่ก็ไปเข้ารายการต่อที่ว่า
2: คอ
1: ยจริงๆแล้วเราจะคุยกันเรื่องอื่นเราวางแพลนกันว่าอ่ะตามทำสคริปต์แนวไว้ตรงนี้ทำทุกอย่างรอไว้หมดก่อนเข้ารายการพี่อ่านทำรายการกับคุณสุภาพที่กระจาย
2: ค
1: ุณสุภาพยังบอกว่าแบบผมว่าเราต้องเปลี่ยนสดเดี๋ยวนี้เลยผมว่าเราต้องคุยเรื่องนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่คุยเราก็ไม่คือไม่มีใครสามารถสรุปได้หรอกครับว่ามันเกิดจากมูลเหตุหรือว่าอะไรยังไงกันหรือว่าเราโทษว่าอะไรคือความผิดพลาดอันนี้เราพูด2เรื่องกลมๆร่วมๆกันไปเลยนะฮะแต่ถ้าย้อนกลับมาเป็นเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งเทพศิรินทร์นะครับนนทบุรีเนี่ยผมคิดว่ามันเกือบจะไม่สามารถชี้ชัดได้แบบเป๊ะๆว่ามันเกิดจากสิ่งนี้แน่ๆสิ่งนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นนะก็มีคนบอกว่าแบบพัดติดเกมหรือเปล่ากันนึกออกไหมคือเราพยายามจะหาสาเหตุที่เจอซึ่งผมเข้าใจฮะว่าถ้าเหมือนเราไปตรวจรักษาโรคเราก็อยากรู้ว่าเราเป็นโรคอะไรเราจะได้ให้ยาถูก
2: ค่ะ
1: อันนี้เราเห็นละว่ามันเป็นปัญหาแหละเรารู้ว่ามันต้องเกิดจากสังคมต้องเกิดจากอะไรสักอย่างนึงอ่ะเราพยายามจะหาให้เจอเพราะเราอยากจะเคียวมันเราอยากจะแบบให้ยาให้ถูกต้องแล้วเราก็อยากจะคุยกับคนข้างๆเราหรือลูกหลานของเราในเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรเราก็จะเริ่มเปะป่าละนิดนึงนะฮะเกมหรือเปล่าไอ้นู่นหรือเปล่าไอ้นี่หรือเปล่าผมว่ามันอาจจะแบบอย่างละนิดอย่างละหน่อยอ่ะแต่เราก็ไม่ควรโทษความผิดไปให้กับอะไรซะเต็ม
2: ๆ
1: ผมจริงๆตอนผมเห็นผมก็แบบผมก็แอบยิ้มมุมปากนิดนึงนะฮะที่มีคนโทษว่าแบบมันเกิดจากเกมเพราะว่าแบบบางคนติดเกมแล้วเกมเดี๋ยวนี้บางเกมมันรุนแรงมากนะฮะมันยิงมันล้างผลาญมันเพิ่มประสิทธิภาพของอาวุธมันแทงในเกมมันอาจจะทำให้รู้สึกว่าแบบ
2: เกิดความอยากจะเอาชนะเกิดอยากจะ
1: เหมือนผมเล่นเทนนิสในเกมเก่งมากเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: ผมจะเผลอคิดว่าผมเล่นเทนนิสในคอร์ตเก่งด้วยหนิงเข้าใจป่ะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะฮะผมพยายามพูดอย่างนี้ละกันเหมือนผมเล่นเกมเตะบอลเก่งมากไม่ที่แปลว่าผมจะเตะบอลเก่งในชีวิตนะฮะผมอาจจะพอเป็นโค้ชได้แบบเฮ้ยต้องเตะอย่างนี้ในเกมมันบอกต้องไปซ้ายสี่แล้วเลี้ยงขวาแล้วส่งอันนี้วางแผนได้แต่ไม่ได้แปลว่าขาผมทำได้นะ
2: อันนี้จริง
1: เพราะฉะนั้นที่เพียรพูดแล้วเพียรเผยยิ้มมุมปากคือยิ้มมุมปากที่คุณกรุณาบัวคำศรีออกมาพูดไม่รู้หนิงเห็นไหมเขาพูดบอกว่าอย่าโทษเกมเลยคนที่เล่นเกมปลูกผักเก็บผักก็ไม่ได้ออกไปปลูกผักเก็บผักกันนี่
2: ใช่
1: นี่มุมนั้นตอนผมเห็นผมว่า มันก็จริงนี่ว่าเหมือนเราการละครั้งหนึ่งที่เราพูดว่าห้ามขอโทษนะฮะผมขอใช้คำตรงๆเลยห้ามกระเทยห้ามเพศที่สามออกทีวีเพราะว่าเดี๋ยวจะชี้นำให้คนเป็นกระเทยกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวแล้วสมมติว่าในทีวีมีคนเป็นกระเทยอยู่หนึ่งคน
2: ค่ะ
1: แล้วคนที่ไม่ได้เป็นกระเทยอีก20คนไม่ชี้นำเลยหรอ
2: ค่ะ
1: ทำไมหนึ่งคนชี้นำได้ขนาดนั้นคือนึกออกมาเหมือนเราจะไปจับจุดจับใจวางไว้ตรงไหนแต่ผมก็เข้าใจคนที่มองว่าเกมมันนำไปสู่ความรุนแรงพี่อ่านไม่รู้ว่าคือพี่อ่านก็มีลูกหนึ่งก็มีลูกพฤติกรรมของเด็กที่อยู่หน้าจอก่อนกับหลังเปลี่ยนไปเลย
2: เด็กที่ติดจอเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเราให้ความแบบใกล้ชิดกับลูกเราจะรู้ว่าเปลี่ยนนะคะ
1: คือ
2: เขาจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่เราจะพูดแล้วสมาธิเขาจะสั้นคือเวลาเรียกหรือเวลาพูดให้ทำอะไร
1: เขาไม่ได้ยิน
2: เขาจะไม่ได้ยินแล้วพอเขาไม่ได้ยินเนี่ยมันจะเป็นจุดเล็กๆที่จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการถกเถียงกันระหว่างคนในครอบครัว
1: คือแล้วผมไม่ได้โทษเกมนะ
2: ค่ะ
1: แต่ผมก็ไม่บอกผมโทษจอแต่ผมขอบอกว่าจอมีผลอย่างมากไม่ว่าคุณจะดูอะไรก็ตามในจอมีผลหมด
2: พี่อ่านอย่างนี้ว่าไม่ต้องคิดว่าเป็นเด็กหรอกเอาเป็นพวกเราเนี่ยสมมติถ้าเรากำลังถ่ายฟีดกำลังใส่ใจข่าวอะไรอยู่สักข่าวหนึ่งแล้วมีคนมาคุยด้วยบางทีเรายังไม่คุยกับเขาเลยบางทีเรายังปฏิสัมพันธ์ช้าเลย
1: เพราะเราแบบมัวจดจ่อหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่
1: แต่คือสมมติว่าลูกผมเงี้ยผมเห็นน้องพอเนี่ยเป็นเด็กสังคมจัดมากซึ่งเขาเจอถ้าเดินทักทุกคนเลยแบบไปกินข้าวกับเพื่อนพ่อเพื่อนแม่เดินทักทุกคนอ่ะเป็นจังหวะหุ่นผ้าเขาคุยหยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บเขาหายเหมือนถูกดีลีทไปเลยนะ
2: อันนี้พูดเลยว่าจากที่อยู่คุกกับลูกๆเพื่อนๆทั้งหลายอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริง
1: คือเขา เขานิ่งไปเลย
2: เขาสามารถอยู่รวมกันทั้งฝูงเป็น10คนได้นะพี่อันแต่แค่คนละมุมเราไม่คุยกัน
1: ใช่แล้วต่อให้ผมบอกว่าอ่ะให้5นาทีนะครับบางครั้งบอกว่าให้5นาทีนะครับแล้วพอ5นาทีอ่ะผมเขาเอามาคืน
2: ค่ะ
1: เราคุยกันรู้เรื่องเขาโตพอที่5นาทีแล้วเขาเอามาคืนจริงๆแต่เด็กคนเดียวกัน5นาทีก่อนให้จอกับ5นาทีหลังให้จอเขาเป็นคนละคนกันเอง
2: อันนี้คอนเฟิร์ม
1: เขาเป็นคนละคนเลยเขานิ่งเขาคือเขาเป็นคนละคาแรคเตอร์
2: ขึ้นอย่างเงี้ยเคยพูดเรื่องเนี้ยในรายการอยู่รายการนึงแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าบางครั้งก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงลูกพ่อแม่ต้องทำมาหากินกันหมด
1: ครับ
2: ก็ต้องโยนสิ่งเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เด็กอ่ะนิ่งเพื่อตัวเขาเองจะได้ทำมาหากินเนี่ยมันก็จะมีคำตอบหรือมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่จะถามว่ามันใช่ไหมมันก็ใช่อ่ะเนาะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งบางทีมันไม่ได้เรื่องง่ายอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าแบบผมก็พยายามอธิบายยาวอ่ะซึ่งผมก็รู้ว่าบางครั้งการอธิบายก็มีนักจิตวิทยาออกมาบอกอีกว่าเราคุยกับเด็กต้องอธิบายสั้นผมเป็นคนอธิบายยาว
2: พี่อันเป็นเหมือนหนิงรู้ป่ะ
1: เออพี่อธิบายยาวมาก
2: แต่ซึ่งสั้นๆบางทีเขาก็ไม่เข้าใจ
1: ครับ
2: ทุกเรื่องสำหรับเด็กมันคือเรื่องที่นับหนึ่งใหม่เสมอ
1: ซึ่งมันไม่ใช่ง่ายนะฮะเหมือนเราบอกให้เด็กกินผักอ่ะ
2: เราไม่ได้พูดครั้งเดียวแล้วเขาจะเข้าใจนะบางทีมันต้องแบบอย่างเราเองอ่ะบางเรื่องที่พ่อแม่เราเตือนเราจนวันเนี้ยจะ50อ่ะบางเรื่องเรายังทำไม่ได้เลย
1: ใช่แต่เราก็เข้าใจว่าทำไมเขาเตือนอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่อ่
1: ะพี่อ่านพูดว่ากินผักเนี่ยพี่อ่านตอนหน้าวันนั้นเนี่ยพยายามบอกกินสิลูกมันดีมันพยายามอธิบายย้อนกลับไปอ่ะพี่อ่านเป็นคนไม่กินผัก
2: พี่เป็นเหมือนหนูเลยหนูก็
1: เพราะฉะนั้นพี่อ่านเข้าใจความเป็นคนไม่กินผักแต่ในที่สุดมันโตมาถึงจุดๆนึงเราหยิบผักเข้าปากกินเพราะเรารู้ว่ามันต้องกินเข้าใจป่ะหนิง
2: มันเลยมีคำพูดคำนึงไงคะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเลี้ยงเด็กนะถ้าเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบไหนในบางอย่างเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยหนิงเคยให้สัมภาษณ์หลายรายการบอกว่าตัวหนิงเองเนี่ยณวันเนี้ยหนิงไม่ใช่คนดีนะพี่อั๋นหนิงจะพูดกับทุกคนเสมอว่าหนิงไม่ใช่คนดีเลยแต่หลายๆอย่างที่ยอมปรับยอมเปลี่ยนเพราะเราเห็นแล้วว่าในมุมที่ไม่ดีของเราอ่ะเป็นอย่างไรและจะส่งผลยังไงให้ลูกเรา
1: ซึ่งผมพอเราโตแล้วอะฮะวันที่เราใช้โทรศัพท์เยอะมากๆอะวางมันลงได้เองนะเรารู้ตัวเฮ้ยวันนี้เยอะผิดปกติวันนี้เราก็ติดว่ะเข้าใจป่ะเรารู้สึกเลยเฮ้ยวันนี้เราติดอะวันนี้แบบหรือเราถ่ายมือถือจนจะสว่างแล้วอะมันมีนะบางวันที่แบบปล่อยเลยเถิดเงี้ยแต่ในที่สุดเราหยุดได้แต่บางทีเด็กหยุดไม่ได้นะ
2: ก็ต้องมันไม่งั้นมันไม่มีคำว่าวุฒิภาวะเกิดขึ้นในพจนานุกรมหรอก
1: อ่ะก็ย้อนกลับไปผมก็ยังไม่ได้บอกว่านี่คือสาเหตุนะฮะผมคิดว่ามันมีหลายสาเหตุแหละนะครับก็คงต้องพยายามลดความเสี่ยงในหลายด้านกันต่อไปนะตอนนี้เขามีเมื่อวานนี้พี่อ่านก็นั่งอ่านอยู่แต่จริงๆเป็นบทความที่ค่อนข้างยากพอสมควรพี่อ่านเข้าไปอ่าน The Standard เขาลงไว้เป็นงานวิจัยนะครับที่เขาศึกษามาว่าออกแบบโรงเรียนยังไงให้มีความปลอดภัยกับเหตุการณ์เหล่านี้โดยเขาแบ่งเป็นหลายกรณีเลยครับเป็นกรณีที่ในกรณีที่อาหารถ้าพูดถึงเรื่องของการกราดยิงเลยนะกราดยิงโดยคนภายนอกกับกราดยิงจากคนภายในสองอย่างใช่แต่ว่าอาร์คิเทคหรือว่าการออกแบบโรงเรียนควรเป็นอย่างไรที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยได้มากขึ้นเขาออกแบบมาแบบมีเป็นบลูพรินท์ให้เลยอะว่าคุณต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิแต่คุณต้องลงไปดูในรายละเอียดของแบบเลยเขาออกแบบเลยว่าตรงนี้กี่องศาตรงนี้กี่เมตรไม่ควรมีโถงที่กว้างจนไม่มีอะไรหลบต้องสร้างมุมเพื่อให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นงานวิจัยแบบมีที่มาที่ไปแบบศึกษาจริงจังทำการสัมภาษณ์ไปณจุดเกิดเหตุของหลายที่หลายประเทศที่เคยเกิดเหตุเอาแปลนต่างๆมาดูเอาความเสียหายในแต่ละที่ที่เกิดเหมือนกันแต่ทำไมความเสียหายน้อยกว่าแล้วมาวิเคราะห์เงี้ยอ่ะเรื่องพวกนี้ผมว่านี่คือการถอดบทเรียนอย่างนึงแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เห็นไม่รู้เราเห็นไหมฮะเป็นคลิปนึงเป็นคุณพ่อที่ออกมาสอนลูกอยู่บนรถเนี่ยแล้วก็อธิบายลูกผมว่าก็อธิบายที่ดีนะฮ
2: ะ
1: อธิบายที่ดีคืออย่างนึงซึ่งเขาพูดก็คือเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้หรือเรารู้สึกสงสัยอะอย่าวิ่งเข้าไปสู่จุดเกิดเหตุเพื่อดูว่ามันคืออะไร
2: ให้เอาตัวเองเน
1: ี่
2: ยออกมาจากจุดเกิดเหตุ
1: อ่ะผมเดินอยู่ห้างแล้วผมได้ยินเสียงคนกรี๊ดแต่เราฟังออกว่านี่คือกรี๊ดดาราผมบอกวิ่งใครอะไปดูดีกว่าแบบซีรีส์เรื่องไหนนะ
2: เ
1: งี้ยผมก็ชะโงกหน้าดูนี่คือธรรมชาติของมนุษย
2: ์ค
1: ่ะคุณพ่อคนนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งบอกก็คือบอกเขาสอนลูกก็คือเวลาได้ยินเสียงโดยเฉพาะถ้าเป็นเสียงแบบนี้เสียงเหมือนปืนเหมือนระเบิดหรือเสียงแบบนี้อย่าชะโงกหน้าดู อย่าแม้สมมุติว่าหมอบลงไปแล้วอย่าเงยหน้าขึ้นมาว่ามาจากตรงไหนนะเขาเดินมาหรือเปล่าเข้าใจป่ะอย่าดูอย่าชะโงกหน้าอย่าไปแบบอะไรอะอย่างเงี้ยไม
2: ่
1: เสียงมาจากซ้ายวิ่งไปขวาเสียงมาจากขวาวิ่งไปซ้ายเสียงมาจากหน้าวิ่งไปหลังเสียงมาจากหลังวิ่งไปหน้าแล้วคือเขาอธิบายดีๆนะพี่ว่าดีคือแล้วก็หนีหลบและสุดท้ายที่สุดเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วต้องเผชิญหน้าถึงคิดจะสู้แล้วเวลาสู้ต้องโฟกัสที่อะไรเอาอาวุธออกไม่ใช่ให้เขาตายหรือทำให้เขาน็อกนะ
2: ฮะ
1: โอกาสยากมากแต่ทำให้อาวุธหลุดออกจากมือก่อนลดความเสี่ยงยื้อเวลาเฮ้ยเขาสอนเป็นระบบระเบียบอยู่พอสมควรเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเด็กผมว่าเรื่องพวกนี้น่าคุย
2: อย่างเงี้ยน่าคุย
1: ครับผมนะฮะก็ในที่สุดก็คุณครูก็เราได้สูญเสียคุณครูของเทพสุรินทร์นนทบุรีไป5คนนะครับครูสภาก็จะมอบรางวัลที่ชื่อว่าครูธีรคุณนะครับเป็นการเชิดชูเกียรตินะฮะไม่ว่าจะยังไงมันก็ยังเป็นสิ่งที่ก็คือเราคงต้องทำอะไรสักอย่างนึงนิ่งผมก็เข้าใจแหละครูสภานะครับต้องเหนือจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปทำเรื่องอื่นกันต่อแต่ตรงนี้ก็มานะครับแล้วตรงนี้ก็มีก็คืออุทิศตนด้วยจิตวิญญาณในความเป็นครูในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องสิทธิ์อย่างเต็มที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับก็ขอเชิดชูเกียรติด้วยเช่นกันนะฮะ
2: ซึ่งในผู้ที่เสียชีวิตนะคะและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยนะคะ
1: ครับผมนอกเหนือจากนั้นตอนนี้ก็เดินหน้าการตำรวจก็เดินหน้าสอบปากคำไป17ปากแล้วกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับก็คงต้องใช้เวลามาพักใหญ่พอสมควรนะครับก็ในเบื้องต้นสำหรับในรายละเอียดนะฮะก็มีคือเขาบอกมาแต่รุ่นปืนน่ะพี่อ่านก็ไปกดดูอ่ะปืนเนี้ยมันไม่ได้ยิงแบบมันไม่ได้เป็นปืนกลยิงทีละนัด
2: กระสุนเหมือนใช้ไปประมาณ60กว่านัด
1: คือยื่นมาให้พี่อ่านนะพี่ว่าพี่ยิงไม่เป็นนะ
2: หนูว่าก็ไม่เป็นเพราะว่ามันจะต้องมีการบรรจุปลอกกระสุนใส่เข้าไปใหม
1: ่ครับก็เขาบอกว่าต้องมีการศึกษามาล่วงหน้าเป็นปีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะดูจากสื่อออนไลน
2: ์ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็ยังสำคัญนะฮะที่ผมไม่รู้จะใช้คำว่าแอบดูหรือขอดูกันตรงๆหรือยังไงดีอ่ะกับคือบางครั้งเราต้องดูเหมือนกันนะว่าเขาดูอะไรอยู่อ่ะ
2: ความหมายเนี่ยหมายถึงว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองทั้งหลายอ่ะต้องใกล้ชิดกับสิ่งที่เด็กๆเสพว่าโซเชียลที่เสพจริงๆแล้วว่ามันเขาเสพอะไรกันบ้างคือจริงๆวิธีการดูมันไม่ได้ยากเลยนะพี่อ่านเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมันเหมือนเป็น AI อยู่ละสมมุติถ้าเราเปิดในแพลตฟอร์มนึงเนี่ยแล้ว
1: มันจะทิ้งร่องรอย
2: มันจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ว่า
1: คนคนนี้
2: เขาดูอะไรมา
1: อ
2: ันนี้อาจจะต้องเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผู้ปกครองต่อจะให้ไม่มีเวลาแต่ต้องใส่ใจนิดนึงว่าตอนนี้ลูกเรากำลังสนใจอะไรอยู
1: ่ครับกับการใครก็ตามที่มีปืนอ่ะก็ต้องเก็บแบบขั้นสุดน่ะ
2: ให้มิดชิดอ่ะ
1: เก็บแบบขั้นสุดเก็บแบบให้เขาออกมาไม่ได้อ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะเนาะแบบคือคิดที่บอกไม่รู้จะยังไงก็เพราะว่าแบบต่อให้เก็บเขาก็อยากถ้าเขาตั้งใจจะไปเปิดเขาก็อาจจะเอามันต้องหาวิธีอ่ะมันหาวิธีเก็บให้ยากอ่ะฮะแล้วถ้ามันออกไปเราต้องรู้อ่ะ
2: ใช่แต่ใดๆแล้วเรื่องการมีปืนในครอบครองหนิงว่าเรื่องนี้ควรจะกลับมาถอดบทเรียนในส่วนของภาครัฐอีกสักรอบนึงก็ดันยังดีนะคะเพราะเดี๋ยวนี้การมีปืนในครอบครองต่อให้บอกว่ามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตามแต่การซื้อขายโดยที่เขาสามารถซื้อขายได้จากออนไลน์อ่ะมันก็แย่เพราะว่าจาก
1: ตอนนั้นแปลว่าปืนเถื่อนนะตอนนี้ปืนมีทะเบียนนะฮะ
2: ใช่ค่ะแต่เห็นบอกว่ามันจะมีข่าวนึงออกมาเช่นเดียวกันว่าก่อนหน้าเนี่ยน้องได้มีการซื้อปืนตามออนไลน์แล้วเอามาเล่นที่โรงเรียนอย่างเนี้ยคือ
1: แต่เป็นปืนเล่นใช่ไหม
2: เป็นปืนเล่นกรณีลักษณะคล้ายอย่างเงี้ยมันต้องกลับไปถอดบทเรียนอย่างละเอียดกันหนักๆจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็วัวหายล้อมคอกกันกระตือรือร้นกันแค่แบบช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็ข่าวใหม่มาข่าวเก่าเงียบอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับนะตอนนี้ก็บาดเจ็บไป27รายนะครับยังคงรักษาตัวอยู่14แล้วก็เสียชีวิตขยับขึ้นมาเป็น9รายครับผมครับก็ นั่นคือส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งทางโรงเรียนก็ประกาศหยุดนะครับจนถึงวันที่14ก็แปลว่าสัปดาห์นี้หยุด
2: ค่ะ
1: นะฮะก็ผมก็เข้าใจนะที่เขาประกาศหยุดแต่อีกด้านนึงเราในฐานะผู้ปกครองอ่ะเวลาลูกหยุดเนี่ยเราปวดหัวนั่นเองเรื่องออกปะ
2: โดยเฉพาะมีเรื่องอย่างน
1: ี้เมื่อประกาศหยุดแล้วลูกไปอยู่ที่ไหนเนี่ยบางบ้านไม่ได้มีคนที่พร้อมจะดูเหมือนพ่อแม่บางคนต้องลางานด้วยเลยอ่ะเพื่อที่จะอยู่กับลูกอ่ะ
2: นั่นค่ะ
1: ครับผมแต่ถามว่าเข้าใจที่โรงเรียนประกาศไหมเข้าใจแต่ตอนที่ประกาศปุ๊บในฐานะของพ่อแม่นะตอนนี้ผมคิดอีกด้านหนึ่งเลยว่าอ้าวแล้วลูกอยู่กับใครอ่ะครับอ่ะส่วนอีกเรื่องยังได้เน
2: า
1: ะ
2: อ๋อยังได้อยู่ใช่ป่ะ
1: ได้ไ
2: หมแต่กินดูว่าหมด
1: เซ็นทะเบียนค่ะโรงเรียนพี่ เองเลยก็
2: อันนี้ก็แอบเป็นคลิปที่หลุดออกมาแบบตกกระจายเหมือนกันนะ
1: ก็ให้เพื่อนถ่ายอ่ะ
2: แล้
1: วส
2: ุ
1: ดท้ายก็หลุดออกมาไม่อยากใช้พวกประจานตัวเองอะนะแต่มันก็คล้ายๆอ่ะโอ้โหเป็นเรื่องแย่มากเลยอ่ะ
2: ซึ่งในคลิปเองเนี่ยเหมือนเด็กคนที่ลงมือกระทำเนี่ยเขาก็มีความเก็บกดเบาๆว่าแบบเหมือนตัวเองก็ถูกบูลลี่ถูกแกล้งมาก่อนเนี่ยเพราะในคลิปมันเหมือนแบบกูก็ทนไม่ไหวแล้วนะที่แบบกูจะต้องยอมอะไรแบบนี้เลย
1: ผมไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะผมพูดตรงๆแล้วก็ในที่คือทางโรงเรียนก็ออกมายืนยันไม่ยอมรับความรุนแรงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะก็ในที่สุดก็มีกฎระเบียบแล้วก็วินัยในการที่จะต้องรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นรวมถึงรับมือกับเด็กคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าวิธีการแก้ปัญหาผมคิดว่าไม่ได้แปลว่าแบบเราผลักเขาออกจากโลกหรือผลักออกจากสังคมซึ่งผมก็เข้าใจอีกสมมติลูกผมอยู่ผมก็กังวลอ่ะสมมติลูกผมอยู่อ่ะผมก็กังวลแต่ลองคิดว่าวิธีการคือสมมตินะมันเกิดอย่างนี้ขึ้นอ่ะเราต้องการบอกว่าไล่ออกไปไหนอ่ะแล้วถ้าถามอีกอ่ะแล้วไล่ออกไปอยู่ไหนไปอยู่โรงเรียนอื่นเหรอมันคือแก้ปัญหาเหรออ
2: ันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าผู้เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับการแก้ปัญหาพี่อันเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยมันเคยมีเหตุการณ์เรื่องอาจจะไม่ใช่ถึงขั้นแบบว่าเอาปืนมายิงหรือว่ามาขู่กันหรือทำร้ายร่างกายกันมันเคยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นที่โรงเรียนเก่าน้องนิรินทร์เหมือนกันที่เคยเป็นข่าวกันขึ้นมาแล้วมีข่าวบอกว่าหนิงไปตบกับผู้ปกครองซึ่งตอนนั้นวันนั้นหนิงไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยเหมือนกันก็จะมีเด็กคนหนึ่งที่ออกมาจากโรงเรียนอื่นมาละแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนนี้แล้วพอเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าก็เหมือนจะมีปัญหากับเด็กๆหลายๆคนไปรังแกเด็กๆหลายคนหนึ่งในนั้นลูกหนิงก็โดนด้วยแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ลูกโดนกระทำมาก็จะรวมตัวกันไปบอกโรงเรียนว่าทำไมไม่เชิญออกทำไมเด็กทุกคนเนี่ยเราเสียเงินค่าเรียนเท่ากันแล้วทำไมเราจะต้องมีความอดทนกับคนคนเดียวที่เขามีปัญหาแต่ในมุมของโรงเรียนเขาก็มีเหตุผลที่น่าสนใจตรงที่ว่าโรงเรียนคือสิ่งที่ปลูกฝังแก้ปัญหาแล้วเรียนรู
1: ้เข้าใจ
2: ไง
1: เน
2: ี่
1: ยพี่อ่านก็พูดอย่างนี้
2: มันคือคนละฝั่งเลยไงแต่สุดท้ายนี่ถึงใช้คำพูดว่าอยู่ที่บุคลากรที่จะควบคุมแล้วแมเนจจัดการว่ามีกลยุทธ์บริบทและวิธีการมากน้อยขนาดไหนเพราะอย่างในกรณีของโรงเรียนนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่ทำให้ผู้ปกครองไม่พอใจเลยครูจะมีการให้รางวัลเหมือน House Points อะเหมือนรางวัลอวอร์ดสำหรับรายอาทิตย
1: ์
2: ให้กับเด็กคนนี้แล้วผู้ปกครองทุกคนก็จะแบบเอ้าได้ยังไงเพราะว่าลูกคนอื่นเนี่ยน่าจะทำดีกว่าแต่ในอีกมุมนึงของครูก็ตอบว่ารางวัลเป็นเครื่องให้กำลังใจเพื่อกระตุ้นการทำความดี
1: เสริมแรง
2: เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนนักจิตโรงเรียนอินเตอร์เขาจะมีเหมือนแบบคอนซัลท์พวกนักจิต
1: มี
2: ประกบอะไรลักษณะอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นมุมมองคนละฝั่งซึ่งผิดถูกเราก็ไม่รู้ว่ามันตรงไหนแต่ท้ายที่สุดเราเองคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสร้างวัคซีนและภูมิคุ้มกันให้กับลูกคืออะไรรู้ป่ะฟังลูกให้เยอะโดยเฉพาะการเลี้ยงเด็กสมัยเนี้ยฟังลูกให้เยอะแล้วพยายามให้เวลาให้ความเข้าใจเพราะสุดท้ายถ้าสถานการณ์ในครอบครัว ต่อให้บางทีบางครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แต่ความอบอุ่นในครอบครัวมีและความเข้าใจมันเกิดขึ้นมันจะลดทอนเรื่องราวเหล่านี้ลงได
1: ้
2: ประมาณนึง
1: แต่ผมก็จะฝากนี่อีกด้านนึงด้วยนะฮะฟังลูกให้เยอะแต่อย่าเชื่อ 100%
2: นะแต่อย่าเชื่อ 100%
1: ถูกต้องอย่าเชื่อไม่ได้แปลว่าเราไม่ trust เขานะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าคือคุณผมไม่ได้เชื่อว่าเขาผมไม่ได้เชื่อว่าเขาเป็นผ้าขาวอะ
2: ต้องอย่าง
1: น
2: ี้ต้อง
1: คือมันมีแบบบางมุมที่แบบอันนี้ก็เกินจริงนะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แย้งเขานะแต่ผมพูด
2: แต่ไม่ใช่ในมุมที่เขาผิดนะเป็นมุมที่เราต้องรู้ว่าเขาพูดแบบนี้แล้วถ้าเราคิดว่าไม่ใช่เราจะเรียนรู้แล้วสอนเขาไปยังไงเพราะเด็กอะมันพี่พวกเราผ่านประสบการณ์กี่ปีเด็ก13เด็ก15เด็ก17ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมันไม่มีทางได้มากอย่างผู้ใหญ่ที่ชอบใช้คำพูดว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วเรามีหน้าที่ยืนข้างๆแต่อย่าเข้าข้าง
1: จริงฮะแต่ปล่อยให้เขาพูดนะ
2: ปล่อยให้เขาพูด
1: แล้วเวลาพูดอะยาวแค่ไหนก็ให้เขาฟัง
2: ใช่
1: แล้วนึกในใจนะเขาไม่มีวันพูดไปตลอดหรอก
2: ค่ะ
1: เข้าใจป่ะคือว่าไม่เหลือจะจบสักทีบางทีในใจเราบอกโอ้โหไม่พูดยาวอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
1: ไม่เหลือจบสักทีมันต้องมีวันจบมันไม่มีทางหรอกสมมตินี่บ่ายสองไม่มีทางที่เขาจะยืนพูดแบบนี้ถึงบ่ายสาม
2: ใช่
1: เข้าใจป่ะพี่คิดอย่างนี้เลยพี่เอาเหอะเหมือนบางวันที่พี่บอกโอ้โหพี่ไม่ชอบวันนี้เลยอ่ะตื่นมามันมีบางวันที่เราแบบไม่ชอบวันนี้เลยอ่ะ
2: พี่รู้ป่ะ
1: ยังไงวันนั้นมันก็ผ่านอดทนกันหน่อย
2: พ่อแม่มักไม่อยากฟังลูกพูดเพราะว่าบางทีรู้สึกว่าเขาพูดแล้วเราเวิ้นแล้วซ้ำแต่ยิ่งมีเวลาฟังมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะจริงไม่จริงพี่นึกออกใช่ไหมว่ายิ่งพูดเยอะอ่ะมันจะยิ่งรู้ว่าอันเนี้ยเข้าข้างตัวเองหรืออันเนี้ยอยู่พูดจริงแล้วเราต้องเอามาวิเคราะห์อีกทีแล้วค่อยสอนเขา
1: ครับแล้วก็ผมว่าแบบโลกมันบางครั้งมันไม่ต้องบอกว่าแบบคนนี้ถูกแล้วคนนี้ผิดนะเข้าใจป่ะมันไม่ได้แปลว่าซ้ายสุดขวาสุดหรือแบบขาวหรือดำเท่านั้นนะ
2: ใช
1: ่มันคนเรามันมีผิดที่มีเหตุผลนะแล้วมันมีถูกต้องที่ไม่เหมาะสมด้วยอ่ะจริง
2: ๆใช่ผิดที่มีเหตุผลแล้วก็ถูกต้องที่มันไม่เหมาะสม
1: มันเป็นศิลปะของการใช้ชีวิตมากเลยในโลกยุคนี้เหมือนประเทศเราอ่ะมีหลายอย่างนะฮะที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: เข้าใจป่ะแล้วประเทศเราก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่ถูกกฎหมายแต่ผิด
2: จริงพี่
1: อย่างเช่นตอนนี้เราคุยกันว่ามีโพยไม่ผิดแล้วหัวไม่ผิด
2: เนี่ย
1: สี่เป็นต้น
2: สี่สัปดาห์แล้ว
1: ถูกไหม
2: ใช่มีโพยไม่ผิดหัวไม่ผ
1: ิ
2: ด
1: แล้วเขาไม่ได้เถียงกันแล้วนะฮะว่าไม่หัวเข้าใจป่ะแต่เขากำลังเถียงกันว่าหัวไม่ผิดแล้วเขาไม่ได้เถียงกันแล้วนะฮะว่าไม่มีโพยแต่เขากำลังจะเถียงกันว่าโพยไม่
2: ผ
1: ิ
2: ด
1: ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโพยผิดหัวผิดแล้วมาเจอกฎหมายตรงนี้สอนลูกไงอ่ะ
2: ก็เนี่ยแหละสุดท้ายอ่ะมันก็คือคนที่ควรจะต้องเป็นตัวอย่างมันต้องเป็นตัวอย่างที่ดีทุกอย่างมันถึงจะดีไปเป็นขั้นนะวันนี้แหละโอ้ยอย่าพูดเลยปะปิดเบรกเถอะ เดี๋ยวยาวอ่ะพี่
1: ทำไมสรุปง่ายงั้นเอาปิดเบรกเถอะเอางี้เลยเหรอ
2: ไม่จริงอ
1: ยู่ดีๆก็สรุปจบ
2: ก็เหมือนอย่างเราพูดบอกว่าถ้าเราอยากให้ใครเป็นอะไรอ่ะเราก็ต้องเป็นตัวอย่างนั้นก่อนปะเหมือนกันมันก็ขึ้นไต่กันขึ้นไปตามลำดับอ่ะ
1: แต่เราควรเบรกจริงๆดูจากเวลาแล้ว
2: เบรกเถอะนะ
1: โอเคฮะสำหรับใครก็ตามคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะใครกำลังสนใจนะครับหุ้นกู้นะครับผมว่าอย่างน้อยที่สุดนะผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ได้ความรู้สึกว่าคุณควรจะต้องเริ่มทำความรู้จักถ้าคุณยังบอกว่าหุ้นกู้คืออะไรอ่ะนะถ้าคุณยังรู้สึกอย่างนี้อยู่ไปทำความรู้จักกันก่อนนะครับแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนด้วยถ้าแค่อยากจะรู้จักยังไม่ต้องคิดว่าจะซื้ออยู่ลงทุนนะหลายคนอยากลงทุนหุ้นกู้เพราะแน่นอนเรารู้ว่ามันให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากแต่ยังมีคำถามว่ามันคืออะไรแล้วจะเลือกตัวไหนดีซื้อที่ไหนไว้ใจได้หรือถ้าวันนึงอยากใช้เงินขึ้นมามันขายยังไงมันกี่วันมันอุ้ยคำถามเยอะผมเข้าใจผมว่าเป็นนะฮะแนะนำมาที่นี่กับธนาคาร CIMB ไทยผู้นำตลาดหุ้นกู้อันดับ1ของไทยเลยนะครับนี่คืออันดับ1ของไทยและเป็นธนาคารแล้วนะฮะคุณไว้ใจได้นี่คือ CIMB ไทยแล้วการันตีด้วยรางวัลคือไทย BMA 7ปีซ้อนกับรางวัล Best Bond Dealer และ Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market ปี2019ถึง2025เลยเขาพร้อมดูแลเรื่องหุ้นกู้ให้คุณครบจบในที่เดียวครับคัดสรรเฉพาะพันธบัตรและหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำให้เลือกหลากหลายทั้งตลาดแรกแล้วก็ตลาดรองนะครับมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแล้วก็วางแผนการลงทุนด้วยพร้อมซื้อขายสะดวก ได้เงินในวันและดูพอร์ตได้แบบครบวงจรผ่านแอป CIMB ไทยเริ่มต้นให้เงินทำงานแทนคุณกับหุ้นกู้ธนาคาร CIMB ไทยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์คือ www.cimbthai.com นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้นะ02-638-8277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีตผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตอ่ะลองดูนะครับไม่ว่าจะคลิกที่ cimbthai.com หรือว่า026388277หรือแวะไปที่ CIMB ไทยทุกสาขาก็ได
2: ้ค่ะเติมความพลังอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเล็ตค่ะแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลหอมฉ่ำคาราเมลไลทิปธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
1: ครับพักแป๊บครับ
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเร็ตข้าวโอ๊ตแมกกาเร็ตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0% กับเลคเตอร์ซอย 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน
11: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
12: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
11: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
12: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
11: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
12: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: อ่ะมาคุยกันต่ออัปเดตนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราสัปดาห์ก่อนเช่นกันนะฮะเราเห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบิน
5: สนามบิน
4: นะครับจริงๆมันก็มีมาก่อนนั้นด้วยเหมือนกันนะครับกับเหตุการณ์ของแฟนคลับที่ก็รักแหละก็เลยแสดงออกในรูปแบบที่อาจจะเกินเลยขอบเขตของความถ
5: ู
4: กต้องเหมาะสมหรือว่าไปก้าวก่ายสิทธิที่ควรจะเป็นของคนอื่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นที่สนามบินนะครับที่บอกว่าเป็นแฟนคลับที่ไปตามผมไม่รู้เขาตามใครอ่ะเพี้ยนไม่รู้คนไทยปะ
6: ตามดาราบ้านเขา
4: ตามดาราจีนเหรอ
5: แต่ว่าม
4: ันก็ผิดกฎความปลอดภัยของสนามบินของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความวุ่นวายนะฮะผมตรงนั้นไม่ลงรายละเอียดแล้วละกันนะผ่านไปแล้วในที่สุดที่จะมาอัปเดตก็คือสถานทูตจีนสถานทูตจีนนะเขาโพสต์นะฮะแต่เขาโพสต์เป็นภาษาจีนนะแจ้งพลเมืองเขาแล้วนะคือเตือนบอกว่าถ้าจะมาเที่ยวประเทศไทยอ่
5: ะ
4: ต้องสุภาพด้วยนะต้องเคารพด้วยนะนะครับก็เคลื่อนไหวปราบปรามป้องกันปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ถือเป็นการเคลื่อนไหวออกมาก็เขาเตือนกันบอกว่าไม่ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางกีฬาหรือใดๆก็ตามเมื่อประชาชนพลเมืองจีนมาถึงเมืองไทยโปรดนะครับเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ชูแนวคิดเรื่องของจีนไทยเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะครับบอกว่าเป็นภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราก็ให้คำแนะนำกับคนที่เดินทางว่าให้ศึกษาข้อกำหนดของกิจกรรมต่างๆล่วงหน้าเงื่อนไขการเข้างานกฎระเบียบการถ่ายภาพสิ่งของต้องห้ามในสถานที่นะครับแล้วก็มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นด้วยความสุภาพปรารถนาดีเปิดกว้างเพื่อสืบสานมิตรภาพที่ยาวนานของทั้งสองประเทศอ้าวถูกต้องนะดีนะ
5: นน
4: ผมว่าเป็นการเคลื่อนตัวที่น่ารักเลย
5: ที่น่ารักซึ่งฟังอย่างนี้เองอ่ะคนบ้านเราเองก็ต้องแบบนั้นเหมือนกัน
4: เราก็ต้องทำทั้งกับเราเองและทั้งกับคนอื่น
5: ใช่ค่ะ
4: ครับผมสิ่งที่เขาพูดอ่ะเป็นมาตรฐานที่
5: เราควร
4: ทำต่อกันอยู่แล้ว
5: หรือแม้กระทั่งเราไปเที่ยวประเทศไหนก็ตามก็ต้องเคารพในวัฒนธรรมแล้วก็พื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
4: ครับ
5: ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแหละ
4: ครับนี่ฮะ
5: แต่ใด

0: อันดับ4คือดอกเบญจมาศจริงๆดอกเบญจมาศมันคือดอกเก๊กฮวยป่ะ
1: ใช่มั้ยคะมันเขียนเนี่ยคริสแตนทอมัมก็ดอกเก๊กฮวยอ่ะแหละ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เออเพราะว่ามันลงท้ายว่ามัมไง
1: มัม
0: เขาก็เลยบอกว่ามันเป็นดอกที่แบบเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ดอกเบญจมาศคือคริสเตียนทอมัมเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ของออสเตรเลียเขาใช้เป็นดอกไม้วันแม่ของเขา
1: เทศกาลวันแม่ด้วย
0: ครับผมต่อที่กุหลาบไม่ต้องพูดอะไรเยอะกุหลาบคือยูนิเวอร์แซลที่สุดดอกลิลลี่
1: ต้องเป็นลิลลี่ฝรั่งเศสนะพี
0: ่อ๋อเหรอไม่พี่ไม่ถือไม่ไรแล้วก็ดอกทิวลิปนะฮะของเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีดอกทานตะวัน
1: ดอกทานตะวันนี่เขาจะเอาไปใช้เป็นสัญลักษณ์ในประเทศจีนบางพื้นที่ดอกทานตะวันคือแบบความเคารพความปรารถนาดีแม่คือผู้เสียสละนำทางนำแสงสว่างอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ความอบอุ่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือคาเมเลียนะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงชาแนล
1: ชาแนล
0: ชาแนลจ้าที่คุณหนิงใส่อยู่ตอนนี้นะจ๊ะ
1: ใช่ดอกคาเมเลียก็สื่อถึงความรักความอ่อนโยนความเสียสละใช้กับแบบว่าความรู้สึกดีๆที่ลูกต้องการส่งถึงคุณแม่นะคะ
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่บางคนอาจจะพูดว่าไม่ต้องให้ดอกชาแนลไม่ต้องดอกคาเมเลียก็ได้ให้ชาแนลแทน
1: ให้ชาแนลแทนก็ได
0: ้ลูกจะได้แบ่งใช้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะลองดูก็แล้วกันนะครับครับผม
1: อีกไม่กี่วันแล้วนะวันแม่วันที่12วันพุธนี่แล้วแต่ได้ๆแหละดอกไม้มันก็คืออ
0: ่ะอันนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าให้ดอกกุ้ยช่ายค่ะเสร็จปุ๊บได้เป็นอาหารมื้อเย็นต่อเลยอันนี้ก็ดีอีกคนบอกว่าอ๋อปีนี้คิดว่าจะให้ดอกเบี้ยคุณแม
1: ่ยืมแม่มาเยอะ
0: ดอกเบี้ยเงินฝากนะจ๊ะไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินกู
1: ้อันนี้ดีเนาะแต่ใดๆแหละวันแม่อยากให้เป็นวันแม่ทุกวันวันแม่ไม่ใช่แค่วันเดียวเนาะอ๋อ
0: เหรอฮะเอเดลไวส์เป็นดอกไม้ประจำพระราชินีของเราเหรอฮะอ๋อแล้วผมไม่ทราบเลยนะถ้าเป็นความรู้ใหม่นะฮะ
1: ม
0: าไหนลองเซิร์ชสิ
1: คุณผู้ฟังของเราเนี่ยบอกเลยว่าเจ๋งมาก
0: คุณน้องในระหว่างที่เราเซิร์ชข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมอยู่นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนเลยนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ถูกไหมจ๊ะ
1: ใช่เพราะว่าท่านมีพระราชทานให้เอาดอกไอ้ต้นเอลเดอร์ไวส์ค่ะซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดในยุโรปอะมาให้แก่มูลนิธิโครงการหลวงเพื่อทำการศึกษาและวิจัยเพาะพันธ
0: ุ์ก็เลยเป็นเหมือนกับดอกไม้ประจำพระองค์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเพราะเขาบอกว่ามันจะมี
1: เกี่ยวกับการช่วยเลื่อนสาร UV อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่ความสวยงามอย่างเดียว
0: เพราะว่าพระองค์ตรัสแนะนำให้มูลนิธินำมาทดลองปลูกและวิจัยบนพื้นที่สูงเนื่องจากว่าลักษณะของมันมีดอกขนฟูคล้ายกำมะหยี่แล้วมันมีสิ่งที่เอามาใช้ในเป็นประโยชน์ได้อ่ะโอเคได้ครับรับทราบเป็นไว้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูไปหากันซิมีไหม
1: ไม่รู้
0: ไหมแพงไหมไม่รู้ละคงราคาเลยนะเนี่ยครับผมลองดูแล้วกันนะครับแล้วแต่ถนัดแบบไหนนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ให้ดอกเบี้ยก็ดีนะ
1: ใช่ให้ดอกเบี้ยก็ดี
0: ขอพูดแทนคุณแม่เลย
1: ให้เป็นมันนี่ก็ได้เอาเงินไปพับเป็นดอกไม้
0: นี่พูดกับน้องนิลินหรอ
1: ค่ะเผื่อว่า
0: เพราะว่าเห็นน้องนิลินเริ่มทำงานแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะขอเก็บคืนบ้างแล้วค่ะที่ลงทุนไป
0: ครับผมขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามพรุ่งนี้เปลี่ยนมาตีห้าหนิงมาทุกวันจันทร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
4: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
3: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่ง

0: ามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News
5: โดย
7: Hello, good morning. How are you? I'm fine. Thank you and you?
8: โอเคครบหมดละขอบใจมากจ้าไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
7: ผมอยากร
8: ู้
7: ว
8: ่
7: าเด็กสมัยนี้เขายังเรียนแบบนี้อยู่หรือเปล่า
8: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ
7: เนาะรุ่นโบได้เรียนแบบนี้ป่ะ
9: อะไรคะ
7: เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่พี่เป้พูดไปเมื่อกี
8: ้คือโบถามว่าอะไรคะก็คือ
7: แสดงว่าไม่เคยเรียน
8: เปล่าไม่ได้ฟังเขาเก็บของอยู่เธอก็ไปถามเขาไม่ดู
7: ไอ้ไฟตะกี้ดีอยู่ไหมโอเคโบยังทันอยู
8: ่โอเคพี่เป้สบายใจแล้ว
7: โบอ่ะพี่เป้แบบว่า
8: ทีหลังโบก็ตอบไปมันจบโบจะถามอะไรคะอะไรคะ
7: เป้ว่าเป้ก็เสียงดังอยู่นะเมื่อกี้
8: คือเสียงดังมันคนละแบบมันเอาเป็นว่าน้องได้เรียนละมั้งเรียนแบบที่เราเรียนนั่นแหละนะคะนะ
7: คุณผู้ฟังนะครับเช้านี้เป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังใช้คำว่าท้องฟ้าฉ่ำมากครับพี่เป้
8: ก็น่าจะฉ่ำอยู่เธอดูสิเมฆซะขนาดนั้น
7: ก็หน้าฝนเนาะ
8: เออก็หน้าฤดูกาลของเขา
7: ก็ปล่อยเขามาบ้างแต่ว่ามาแบบปล่อยๆก็ดีนะผมก็ชอบนะ
8: เธอแต่ปล่อยๆมากไม่ดีจะป่วยเอา
7: ก็ถ้าหนักมากกลัวน้ำท่วมไง
8: ละอองฝนละอองฝนนี่ก็คือนะนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ยังพูดกันอยู่เลยว่าเอ้ยหน้าฝนปีนี้มันเป็นหน้าฝนที่มันดูแบบ
7: เบาบางเหรอ
8: มันน้อยตกน้อยหมายถึงว่าความถี่ในการตกอ่ะค่อนข้างน้อยถ้าเกิดว่าเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาแต่ตกทีก็คือหนักมากตกทีก็คือโหดมาก
7: ก็ไม่ค่อยรู้ไงก็เพิ่งมาไง
8: แม่เราไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยเนาะเราพูดข่าวดีกว่านี่คือเป็นช่วงสัปดาห์วันแม
7: ่
8: แต่ว่าเอาจริงอ่ะสิงหาคมก็เป็นช่วงเดือนแห่งวันแม่ไหม
7: ใช่ใช่ใช่วันแม่คือวันที่12วันพุธนะ
8: วันพุธนี้นะคะหลายคนก็เอาละเตรียมหาของขวัญให้คุณแม่นะคะเตรียมแบบอาจจะบางคนอาจจะแบบว่าร้อยมาลัยดอกมะลิ
7: ไม่ไหวอะร้อยเองไม่ไหวจริงๆ
8: ฉันเคยร้อยนะ
7: เข็มที่มือนะ
8: เคยร้อย
7: ตอนที่เรียนจะปักถักร้อยใช่ไหม
8: ก็มีเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็พอร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบอยากจะเซอร์ไพรส์แม่ไงก็ไปวางไว้บนหมอนอะไรเงี้ย
7: แม่ปัดทิ้ง
8: เปล่าแม่เข้ามาในห้องแล้วใครเอาอะไรมาวาง
7: แก้เขินหรือเปล่าคุณแม่แก้เขิน
8: มากไม่เขินแม่จริงจัง
7: จริงเหรอแม่วันแม่ไงแม่
8: แล้วก็อะไรเนี่ยอะไร
7: แต่ผมเคยทำตอนเรียนตอนเด็กนะแล้วไม่ค่อยรอดเท่าไหร
8: ่ไม่รอด
7: แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เอาไปวางเงี้ยเท่าไหร
8: ่นะคะแต่ว่าปีนี้นะคะราคาดอกมะลิเป็นยังไงบ้างคุณผู้ฟังก่อนที่จะถึงแบบเทศกาลวันแม่อะไรเงี้ยก็แน่นอนเลยดอกมะลิ
7: ก็ขึ้นเนาะ
8: ขึ้นอยู่แล้ว
7: น่าขึ้นแหละ
8: จากที่เขามีการไปสำรวจตลาดเนาะออกไปต่างจังหวัดหน่อยอย่างที่อำเภอสีคิ้วนครราชสีมานะคะชาวสวนที่เขาปลูกดอกมะลินะคะเขาก็บอกว่าอู้ช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้เนี่ยความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณพ่อค้าคุณแม่ค้าคุณลูกค้าพากันจับจองก็คือเรียกว่าพี่เหมาเลยได้ป่ะขอเหมายกสวนเอาไปขายต่อก็มีแล้วก็เอาไปร้อยเป็นพวงมาลัยเอาให้คุณแม่นะคะยังมีรายงานเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่นะตกกิโลกรัมละประมาณ450ถึง500บาทแต่ว่าปีนี้เขาบอกว่าราคาพุ่งขึ้น
7: เท่าไหร
8: ่ถึงไปถึงกิโลกรัมละเธอคิดว่าเท่าไหร
7: ่ 1,000
8: โอ้โหหลักพัน
7: อุ้ยตายขึ้นแพงขนาด
8: เออก็อุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมขึ้นราคาพุ่งไปขนาดนี้เขาบอกว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะว่าราคามันเพิ่มขึ้นเร็วมากเนี่ยจากปัจจัยอะไรจากสาเหตุอะไรนะแต่เขาคาดว่าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศแหละสภาพอากาศแปรปรวนฝนทิ้งช่วงก็เลยทำให้
7: ผลผลิตมันอาจจะออกน้อยเนาะ
8: ต้นมะลิออกดอกน้อยลงนะคะปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้วก็บวกกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มขึ้นมากด้วยนะคะเอาไปร้อยพวงมาลัยเอาจัดไปทำเป็นแบบดอกไม้กราบคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้มีคนที่ต้องการซื้อเยอะมากแต่ว่าพอผลผลิตออกไปสู่ตลาดน้อยมันก็ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นนะคะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างก็อัปเดตกันบ้างก็ได้เนาะ
7: เดี๋ยวผมไปทำสวนดอกมะลิบ้างดีกว่าไม่ทันแล้วใช่ไหมขาดปีนะ
8: ไม่ใช่ไม่ทันไม่ต้องทำหรอก
7: ก็เห็นราคามันดี
8: เอาเป็นสวนบ้านเธอปกติพอละไม่ต้องไปย่างอาชีพเกษตรกรปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงขับ EV ยุคนี้เนี่ยนะคะชาร์จต้องง่ายนะ
7: จริง
8: EV Station Plus ค่ะตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลก็มั่นใจได้ทุกเส้นทางหาง่ายนะคะด้วยจุดชาร์จอันดับ1ทั่วไทยกว่า 1,350 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะคุณจะไปเหนือคุณจะลงใต้ไปออกไปตกก็มีจุดชาร์จรองรับใกล้คุณนะคะชาร์จก็ง่ายคุณผู้ฟังแอปใช้งานสะดวกเสียบปุ๊บชาร์จปั๊บนะคะด้วยระบบออโต้ชาร์จแถมระหว่างรอชาร์จนะคุณยังสามารถแวะกินคุณจะแวะช้อปหรือว่าพักผ่อนก็ได้นะคะครบจบในที่เดียวนะกับ EV Station Plus ง่ายสุดละค่ะ
7: จัดไปฮะคุณผู้ฟัง

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8 โมงถึง 11 โมงนะครับวิศวะพร้อมคุณฟังพร้อมหรือยัง พร้อมที่จะตะลุยบนท้องถนนหรือยังหลายคนบอกว่าพี่เป้คะไม่ใช่แค่ท้องฟ้ามันดูฉ่ำๆนะคะการจราจรของหนูก็ฉ่ำมากค่ะติดฉ่ำค่ะสู้ต่อไปครับพวกเรา

ข้อความนี้ส่งมาบอกหรือส่งมาขิงก็ไม่รู้บอกว่าวันแม่ปีนี้จะถอยรถคันใหม่ให้คุณแม่สักหน่อยเห็นนั่งบ่นว่ารถมันเก่าแล้วอ่ะก็จะถือโอกาสถอย EV ให้คุณแม่เลยดีกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็ถือว่าดีเป็นเรื่องดีนะฮะคุณแม่คงจะดีใจมากนะฮะแต่ทางนี้รู้สึกอิจฉาไงไม่รู้ดูตาร้อนๆไงไม่รู้มีเหลือๆเผื่อๆทางนี้คันหนึ่งปะล่ะ

พี่เป้ไปดูข้อมูลมัวอันหนึ่งฮะคุณผู้ฟังเป็นการจัดอันดับนะฮะของโลกเลยนะเขาบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะติดท็อป3นะฮะเป็นอันดับ3ของโลกนะฮะในเรื่องนี้ครับประเทศไทยอาบน้ำบ่อยสุดบ้านเราเมืองร้อนเนาะมันก็ต้องอาบบ่อยสุดอยู่แล้วนะฮะส่วนใหญ่เราก็จะอาบยังไงเช้าแล้วก็ก่อนนอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนถูกป่ะวันหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับที่เขาสำรวจมาเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยอาบน้ำอยู่ที่ประมาณ11ครั้งต่อสัปดาห์อาบบ่อยเป็นเรื่องจำเป็นเพราะว่ามันคลายร้อนช่วยสุขภาพสุขอนามัยที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนั่นคือในส่วนของที่เขามีการสำรวจกันมานะฮะนะฮะทีเนี้ยก็เลยมาถามคุณผู้ฟังบ้างดีกว่านะครับว่าคุณผู้ฟังลองสำรวจตัวเองบ้างสิมีพฤติกรรมอะไรที่คุณชอบทำอะไรแบบบ่อยๆซ้ำๆอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมแอบมองดูข้างคนข้างบ้านบ่อยๆซ้ำๆอย่างเงี้ยมีไหมลองส่งความบอกกันนะฮะก็เดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆบ่อยๆของพี่เป้น่าจะท่านนึกออกตอนนี้นะน่าจะเป็นเรื่องแบบชอบสั่งข้าวหมูทอดกินซ้ำๆบ่อยๆอ่ะคุณผู้ฟัง

ุณผู้ฟังก็จริงใจเกินถามว่าชอบทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆมั่งข้อความนี้โอ้ยผมขออนุญาตนะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าสิ่งที่ชอบทำซ้ำๆบ่อยๆก็คือเวลาขับรถชอบแคร์ขี้มูกจริงใจเกินบางอย่างก็เก็บเอาไว้ส่วนตัวก็ได้นะแหมแต่นี้ดีชอบพี่เป้ซ้ำๆอะค่ะ

สียเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับวันนี้พฤติกรรมอะไรที่เราชอบทำซ้ำๆบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่งทิ้งไว้เดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกกันให้นะครับขอแวะไปที่ข้อความนี้หน่อยสวัสดีครับพี่เป้นะฮะวันนี้วันครบรอบแต่งงานแหละขอเพลงรักนานๆให้คนข้างๆหน่อยได้ไหมคะขอบคุณที่เป็นคุณพ่อที่ดีเป็นสามีที่น่ารักตลอดเวลา16ปีขอบคุณมากๆนะคะดีๆเนาะหวานๆให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันนะครับขอให้รักกันยาวนานตลอดไปครับ

ป็นเพลงที่เพราะมากเนาะนะฮะจากโดมจรุวัฒน์นะครับขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมากันล้นหลามส่วนใหญ่ก็จะบอกกันเกี่ยวกับเรื่องบอกว่าขึ้นรถทีไรจะต้องเปิดวิทยุนะฮะฟังกรีนเวฟซ้ำๆบ่อยๆอยู่ทุกวันเลยพี่แป้ฟังแล้วมันชื่นใจอย่างเลย ขอบคุณมากๆครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะเงี้ยยังอร่อยเลย
1: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่านอสทัลเจียเอฟเฟกต์และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโทซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
2: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434-1111
5: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
6: ์เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
8: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
12: Drive your dayโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: to Write วันนี้ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันมาร่วมสนุกกันนะฮะกับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทนะครับพฤติกรรมอะไรที่ทำซ้ำๆบ่อยๆกันนะครับบางคนก็บอกว่าบ่นสามีทุกวันเลยครับพี่เป้มีเรื่องให้ได้บ่นทุกวันจริงๆเลยครับคุณสามีเนี่ยค่ะนะแต่บางทีการบ่นๆกันไปมันก็สนุกนะมันเพลินๆนะบางทีสามีเขาก็ชอบแกล้งนั่นแกล้งนี่ใช่ไหมล่ะให้เราได้บ่นอะไรอย่างนี้นะครับชอบเก็บโต๊ะหลังทานอาหารเสร็จทุกครั้งเลยค่ะอุ้ยนี่เป็นเรื่องดีนะ ไม่แช่ทิ้งไว้อันนี้ดีทำไปเถอะนะฮะชอบลืมตัวแบ้ปากสิ่งคนอื่นตลอดเลยพี่แป้จนเพื่อนเตือนว่าอย่าลืมตัวบ่อยแก ไอ้อันนี้ก็ดีหมายถึงว่าเพื่อนชวนเพื่อนเตือนเนี่ยดีแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่ควรจะทำแบบนี้บ่อยๆนะมีงามนะครับชอบคิดวนๆซ้ำๆว่าเมื่อกี้ทำอะไรนะมันน่าจะเกี่ยวกับวัยหรือเปล่าพี่เป้ก็เป็นทั้งเงี้ย เราก็ชอบคิดแบบเมื่อกี้คืออย่างนี้เมื่อกี้อย่างเงี้ยบางทีก็เป็นนะฮะดูดฝุ่นค่ะดูดวันละไม่ต่ำกว่า5รอบค่ะชอบชวนมาบ้านพี่เป้ได้ไหมถ้าอย่างเงี้ยถ้าชอบดูดฝุ่นบ่อยๆแบบนี้ดีๆนะโอ้ยนะฮะอ่ะก็มีหลากหลายกันไปนะครับพฤติกรรมทำซ้ำๆขอบคุณมากๆนะครับที่ส่งกันมาอาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดนะครับแต่ผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่สวัสดีครับคุณตาย
1: สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้เย้ยินดีด้วยฮะสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันนี้เป็นของคุณตายแล้วนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณตายชอบทำอะไรซ้ำๆครับ
1: ซักผ้าเช็ดตัวกับชุดนอนทุกวัน
0: อุ๊ยตายทุกวันเลยเหรอ
1: ซ
0: ัก
1: หรอ
0: แต่มันก็เป็นเรื่องดีนะคือใช้แล้วก็ซักมันก็ดีแหละแต่ทุกวันเลยเหรอผ้าเช็ดตัวนี่สัก2วันสัก3วันอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่อ่ะ
0: ไม่ได้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชุดนอนน่ะบางทีพี่เป้ก็ใส่2วันนะบางทีอ่ะ
1: แต่คืนมันเหงื่ออ่อนพี่เป
0: ้พี่เป้แปลกหรือว่ายังไงดีหรือคุณตายกันแน่เนาะแต่ไม่รู้ว่าคุณ
1: แต่ว่าคนอื่นเขาไม่ซักกันน่ะไม่ได้ซักทุกวันน่ะ
0: เออคุณผู้ฟังอ่ะซักทุกวันเปล่าอ่ะแต่ผมไม่ได้ซักทุกวันนะผมสารภาพผ้าเช็ดตัวเนี่ยซัก3วันทีอะไรอย่างเงี้ยชุดนอนก็2วันทีประมาณนี้เนาะเออแต่ว่าเออจริงๆมันก็ควรซักทุกวันหรือเปล่านะเออก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะโอเคก็ดีคุณตายเป็นเรื่องที่ดีนะโอ้โหจะทำแบบนี้ทุกวันเลยเหรออืมให้กับตัวเองหรือว่าให้กับทุกคนในบ้าน
1: ให้กับทุกคนในบ้านเลย
0: โอ้แม่เจ้าดีฮะรักความสะอาดดีรู้สึกตัวเองสกปรกไปเลยอ่ะโอเคคุณตายอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: นาฬิกาทรายค่ะ
0: เพลงนี้เพราะมากหลายคนชอบมากนะครับเดี๋ยวเปิดฟังไปด้วยกันนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับยินดีมากครับเฮ้ยคุณผู้ฟังเอาไงดีอะพวกเราจากนี้ไปเราต้องซักทุกวันไหมอะฮะยังไงดี ช่วยบอกหน่อยมีคนส่งบอกว่าชุดนอนที่ใส่ก็ซักทุกวันเหมือนกันครับพี่เป้อุ้ยตายงั้นพี่เป้คงต้องกลับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองแล้วล่ะขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาแบบนี้ขอบคุณทิปเรดี้ลดเบี้ยสูงสุด 10% นะฮะที่ทิปอินชัวร์ครับแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดและ

0: ร้องตามยากเหลือเกินเพลงของโบกี้ไลออนนะฮะนาฬิกาทรายข้อความนี้ปล่อยผ่านไปได้เลยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ซักชุดนอนทุกวันเหมือนกันครับพี่แพ้เพราะว่าบางวันก็ไม่ได้ใส่
1: Drive your day โดย EV Station Plus ง่ายสุด

0: หนังเรื่องนี้เหมือนหลานมาเปล่าหลานมาฉบับจีนปะเนี่ยอะไรเงี้ยนะฮะลองไปดูฮะแล้วคุณจะได้รู้ว่านะครับหนังเรื่องนี้นะครับเขาเล่าเรื่องแตกต่างออกไปนะครับผ่านเรื่องของจดหมายรักที่ถูกซ่อนไว้ในทั้งมาทั้งชีวิตนะฮะแล้วค่อยๆเปิดเผยเรื่องของความรักความผูกพันความลับของคน2รุ่นนะครับได้อย่างอบอุ่นแล้วก็ซาบซึ้งมากนะฮะคือหนังเรื่องนี้ทำให้หลายๆคนที่ได้ไปดูมาเนี่ยนะครับมาบอกเลยว่ามันไม่ได้เล่าถึงเรื่องแค่เรื่องของอากงอาม่านะครับแต่มันถึงเรื่องของคนธรรมดานี่แหละที่ออกไปทำงานทุกวันเพื่อคนที่กำลังรออยู่ที่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อแม่นะครับหรือกำลังจะทำอะไรทุกอย่างเพื่อใครสักคนหนึ่งนะครับเดียยูจดหมายรักถึงอาม่าครับนะฮะหนังเรื่องที่จะทำให้คุณได้คิดถึงใครบางคนไปดูแล้วก็จะได้ซาบซึ้งออกจากโรงภาพยนตร์ด้วยกันนะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะแวะไปดูกันนะครับเดียยูครับจดหมายรักถึงอาม่าหนังดีเรื่องนึงที่ต้องดูครับ
1: ปรากฏการณ์ความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6 สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบ่มพิสูจน์แล้ว
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love your mama I love your papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพนมีมี่วิตาวันมีมี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
3: มีมี่วิตาวัน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart to Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะ

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดิ
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิป
6: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
10: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

ฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: ดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: หนังที่หลายคนอยากให้เราอยากให้หลายๆคนไปดูกันนะครับเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่าพูดถึงจดหมายรักนี่คุณเคยเขียนไหมจดหมายรัก
2: เคยอยู่แล้วล่ะว่าได้ยังไง
1: สมัยเด็กๆนะผมเคยเขียนจดหมายแล้วก็ไปหย่อนในกระเป๋านักเรียนของผู้หญิงอะตึ้ง
2: เนี่ยแล้วเป็นไงอะผลตอบรับ
1: ฮะเขินกันไปมา
2: คืออาการนั้นมันน่าจะมีอยู่แล้วแต่ว่าผลตอบรับที่มันดูแบบเห็นได้ชัดว่าเออเขาแบบว่า
1: เขามีใจกับเราไหมเหรอ
2: หรือเปล่า
1: ก็มีนะทำไมผมคำตอบมันไม่ถูกใจเหรอยังไง
2: ฉันได้ยินเสียงมดเดิน
1: แต่มันเพราะมันเป็นเรื่องแบบนี้ใช่ไหมก็มีเกิดไปมาแล้วมันก็จะมีแบบเพื่อนช่วยกันแซวอ
2: ่
1: ะ
2: เพื่อนแซวมีหน่วยกองเชียร์
1: เออหยอกล้อกันไปมาจนแบบเดินผ่านกันเยอะโอ้ย
2: อย่าง
1: น
2: ี้
1: เป็นโมเมนต์ที่สนุกมากนะ
2: เป็นช่วงวัยที่แบบ
1: เนาะเนี่ยได้รื้อฟื้นความทรงจำกันลองไปคือหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ผมพูดถึงนะแต่อยากให้ไปดูกันเพราะมันเป็นความอดีตเป็นเรื่องของอดีตเป็นเรื่องของแบบว่าความทรงจำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจดหมายรักที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้แล้วมาเปิดเผยอะไรเงี้ยมันปริ้ม
2: ก็ไปดูไงเรานึกถึงอดีต
1: ไปดูกันเดียร์ยูนะคุณผู้ฟังจดหมายรักจริงอาม่า
2: แต่ว่าในยุคนี้ก็คือโซเชียล
1: จริงโซเชียลมา
2: ก่อนนอนก็เข้าโซเชียลลืมตาตื่นก็โซเชียลมีเดียนะคะเราจะได้เห็นข่าวว่าที่อังกฤษเนี่ยเขามีมาตรการนะคะกำหนดเวลาห้ามใช้โซเชียลมีเดียในช่วงกลางคืนสำหรับวัยรุ่นอายุ16 17ปีประมาณนี
1: ้ wow.
2: ซึ่งการจำกัดเวลาจะถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นในบัญชีโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเด็กอายุ16ถึง17เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ก็คือช่วงระหว่างเที่ยงคืนถึง6โมงเช้า
1: ว้าว
2: เป็นช่วงที่เป้กำลังตาตื่นเลย
1: ไม่นะนี่ทำเสียงให้เหมือนเด็ก วันเด็กเขาบอกว่า ผมเลยวัยนั้นไปแล้ว
2: มาก คืออันนี้มันเป็นการเสริมจากมาตรการห้ามคนที่มีอายุต่ำกว่า16ใช้โซเชียลมีเดียนะคะซึ่งรัฐบาลอังกฤษได้ประกาศไปตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครอบคลุมแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Snapchat TikTok YouTube Instagram Facebook นะคะล่าสุดมันมีผลสำรวจนะคะโดยบริษัทที่ปรึกษา Census Wide นะคะบอกว่า 85% เลยของกลุ่มวัยรุ่นอายุ16ถึง18เขาบอกว่าเขาจะปิดใช้งานฟีเจอร์
1: น
2: ี
1: ้เด็กบ่นกันทั้งเลย
2: โอ้ขนาดที่เกือบครึ่งนึงบอกว่าจะปิดฟีเจอร์นี้เพื่อให้สามารถพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวได้ขณะที่มากกว่า 18% ก็บอกว่าก็อยู่กับโซเชียลมีเดียดึกเหมือนกันนะจนถึงตีหนึ่งหรือหลังจากนั้น
1: วัยรุ่นไงเขาชอบใช้โซเชียลสื่อสารกันแบบฟันดีนะคืนนี้ลืมฝันถึงฉันนะ
2: รุ่นเราหรือเปล่า นะคะ
1: รุ่นนี้ไม่มี
2: ก็เป็นยุคของเทคโนโลยียุคของโซเชียลมีเดียแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความเป็นห่วงด้วยแหละทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็สุขภาพจิตใจอะนะคะเพราะว่ามันก็มีความเลยเถิดเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันในเรื่องของการใช้งานหรืออะไรแบบนี้มันมีความเป็นห่วงหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนี้ก็หลายๆประเทศเราก็จะเห็นข่าวนะคะว่าเขาก็มีมาตรการออกมาควบคุมหรือแม้กระทั่งออกเป็นกฎหมายได้ผลมากน้อยขนาดไหนก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามผล
1: มีคนขอเสนอเพิ่ม
2: เสนอว่า
1: จำกัดเวลาพ่อกับแม่ได้ไหมคะเนี่ยตีสองก็ยังไม่ยอมนอนเลยค่ะ
2: ก็มีหลายบ้านนะที่กลับกลายเป็นว่าคุณลูกก็คือบ่นคุณพ่อคุณแม
1: ่แม่พิมพ์เนี่ยดูดี
2: อ๋อหรอ
1: แม่พิมพ์อ่ะก่อนหน้านู้นนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นละก่อนหน้านู้นเล่นเกมปลูกผักตีสองตีสอง
2: ก็คือ
1: เก็บผักเก็บไม้อยู่นั่นน่ะ
2: เพลินอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
1: เออหลังๆก็เลยไปตีมือแม่หน่อย
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: แค่พูดถึงเฉยๆแม่พ่อเฮ้ออย่างเงี้ยนอนเถอะนอนเถอะอะไรเงี้ย
2: ก็คือแม่พิมพ์เขาก็ทำให้เห็นว่านี่ไงที่เธอกำลังทำอยู่อ่ะมันเป็นแบบนี้แหละฉันก็เลยทำให้เธอดูว่าอ๋อพอฉันทำบ้างมันเป็นแบบนี
1: ้แต่เป้ไม่เคยถึงตีสองนะ
2: เป้แค่ตีสามตีสี่ยังไงเป้เลยอยู่แล้ว
1: เป้หลับไปแล้ว
2: หรอ
1: เ
2: ออพักผ่อนเยอะๆเราอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutesดีเจเป้
1: คุณผู้ฟังพอดีผมไปเห็นนะฮะข้อความอันนึงนะครับเขาบอกว่าทางมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยนะฮะเขารับบริจาคนะ ของขวัญจากแฟนเก่าเอออ่ะคือบางทีเรามีของขวัญจากแฟนเก่าแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเห็นมันละไม่อยากจะใช้มันละเออนะเอามาบริจาคได้นะนะฮะเป็นหมอนรูปหัวใจเอ่ยเสื้อคู่เอ่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปบริจาคได้อย่าไปทิ้งลงถังขยะนะมันเสียประโยชน์มันเปล่าประโยชน์เอาบริจาคให้กับผู้ขาดแคลนดีกว่านะครับทางมูลนิธิกระจกเงาเขาก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับของขวัญจากแฟนเก่ามาบริจาค กันนะพวกเราอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะคุณผู้ฟังมีไหมถ้ามีก็อย่าลืมนะฮะไปที่มูลนิธิกระจกเงาได้เขารับบริจาค กันอยู่นะครับงั้นในชั่วโมงนี้ก็เลยอ่ะเป็นธีมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของแฟนๆแล้วกันคุณผู้ฟังแฟนกงแฟนเก่าหรือจะแฟนหมู่แฟนใหม่ก็แล้วแต่เรื่องของแฟนๆว่ากันมาทั้งชั่วโมงเลยเพลงนี้ทรีมันดาวทำออกมาได้น่าฟังมากนะครับฝันถึงแฟนเก่า

เอ็นดูข้อความนี้มากเลยครับสุมมาบอกว่าพี่เป้คะถ้าของขวัญจากแฟนเก่าเนี่ยหนูไม่มีบริจาคเลยค่ะเพราะเขาไม่เคยให้อะไรเลยค่ะมีแต่ความทรงจำแย่ๆโอ้ก็ดีแล้วที่เราได้ผ่านพ้นไปนะฮะในจุดๆนั้นเนาะนะครับเรื่องของแฟนเก่าเนาะอ่ะให้มันผ่านไปพี่เป้คะหลุมอากาศค่ะหลุมอากาศของปัมมี่เนี่ยเธอก็กลายเป็นความทรงจำของคนอื่นนะครับพี่เป้ลองฟังดูว่ามันน่าจะเข้ากับธีมนี้ได้เหมือนกันนะคะ

พูดถึงคำว่าแฟนเก่านะคุณผู้ฟังบางทีมันก็มีแฟนเก่าแบบ2แบบนะถ้าแบบแยกแบบดีๆนะ2แบบก็คือแบบนึงก็จะเป็นแฟนเก่าที่จากกันด้วยดีเนาะนะครับก็ยังคบเป็นเพื่อนกันได้อย่างเงี้ยกับอีกแบบนึงจากกันไม่ค่อยดีฮะก็อาจจะแบบว่ามองหน้ากันไม่ติด

ก็เรียกว่าอะไรอบอลเนาะเพลงนี้เนาะกับแฟนเก่าคนโปรดนะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักกันค่ะพี่เป้แฟนเก่าก็เป็นพ่อของลูกนั่นแหละเลิกกันด้วยดีแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับนะครับก็ขอแสดงความเสียใจไปด้วยเหมือนกันนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งช่วงชีวิตเนาะที่เราก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เหมือนกันนะครับข้อความนี้บอกว่าคิดถึงแฟนเก่าจะคิดถึงเพลงนี้ครับพี่เป้เพลงที่ชื่อว่าไม่เดียงสาของพี่บิ๊กแอสเคยส่งให้เขาฟังด้วยแหละฟังทีไรคิดถึงทุกทีแต่ว่าเราจบกันด้วยดีนะคะ

ข้อความนี้ส่งมาสั้นๆนะครับบอกว่าตอนที่เลิกกับแฟนเก่าช่วงแรกๆกับพี่เป้ผมชอบฟังเพลงนี้มากเลยสลักจิตและถ้าฟังวันนี้ไหวไหมไหวนะเวลาบางทีมันก็ทำให้เราอยู่ยาได้เหมือนกัน

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackวันนี้ทีมเพลงของเราเป็นเรื่องของแฟนเก่านะครับคุณผู้ฟังเจอข้อความนี้เข้าไปผมก็แอบอึ้งนิดนึงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขากำลังจะเป็นแฟนเก่าแล้วล่ะนะครับในวันนี้เขาส่งมาบอกแบบนี้ฮะบอกว่าวันนี้นัดกับสามีบ่ายสองเจอกันที่อำเภอกำลังจะไปหย่าค่ะพี่เป้ตกลงกันด้วยดีแหละนะครับแต่พอถึงวันใจมันก็สั่นๆอยู่นะคะเข้าใจนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับกับการอยู่คู่กันมาใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้ววันหนึ่งมันต้องจากลากันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับในทางพฤติกรรมแล้วก็ทางเรื่องของไม่ยอมไม่หย่าอะไรเงี้ยนะครับบางทีมันก็รู้สึกแบบใจหายนะใจหายเข้าใจในความรู้สึกนี้เลยนะครับก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับเหมือนกับข้อความนี้นะครับอยากจะอ่านให้ฟังด้วยนะครับเผื่อว่าน่าจะได้เป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับในการที่เราจะผ่านพ้นในหัวใจที่กำลังสั่นๆอยู่ตอนนี้ได้นะครับเขาบอกว่าแฟนคนแรกเนี่ยใช้เวลา5ปีครับพี่เป้กว่าจะไม่ร้องไห้นะครับเวลาเจอหน้ากันเวลาคุยโทรศัพท์กันเนี่ยตอนนี้ก็แข็งแรงแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่เลิกกันก็คงจะไม่มีสามีคนที่ดีคนนี้ยังเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อกันกับแฟนเก่าอ่ะค่ะแต่ขออนุญาตไม่กดไลค์เวลาเขาลงรูปคู่กับแฟนใหม่นะคะแล้วก็ส่งหัวเราะมาด้วยฮ่าขอให้โชคดีนะฮะเขาเลือกเพลงนี้ไว้นะครับของพลพลลองฟังเพลงนี้ไปด้วยกันแล้วกันเวลาผ่านไปจะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นเนาะ

0: ข้อความนี้ส่งมาบอกว่าส่วนตัวรู้สึกขอบคุณแฟนเก่านะครับพี่เป้เพราะเขาทำให้เราเล็กเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นเราที่ใจแข็งแรงในทุกๆวันนี้และยิ่งพออายุมากขึ้นนะฮะก็เลิกยึดติดกับตัวบุคคลไปแล้วค่ะแม้แต่ตำแหน่งแฟนไม่มีเลยก็ยังได้ค่ะนี่นะฮะให้กำลังใจทุกๆท่านนะคะรักตัวเองให้มากๆค่ะ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ช่วงดีบิวทรักนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่จากวงเมอร์นะครับก็ชื่อเพลงว่าขึ้นใจเพลงนี้ก็เป็นเรื่องราวของ

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ขอบคุณทุกๆข้อความเลยครับที่ส่งมาเกี่ยวกับเรื่องของแฟนเก่านะครับก็แชร์เรื่องราวประสบการณ์กันมาหลายข้อความเยอะมากเลยนะครับก่อนเรียงออกอากาศได้ไม่หมดนะฮะก็เอาไว้เก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ละกันนะครับเพราะเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินชั่วโมงนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้ละกันนะครับเรื่องของแฟนเก่าอ๊อฟปองศักดิ์นะครับเคยร้องเพลงนี้เอาไว้ว่าจากคนรักเก่า

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: อกเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ไม่สบายคอคอกเสพระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอั๋นผู่หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นGreen Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: ช่วงนี้ฝนตกนะครับถ้าเกิดว่าขับรถผ่านไปทางไหนที่มีน้ำขังอยู่นะฮะแล้วไปกระเด็นใส่ผู้อื่นก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับโทษแอบแรงนิดนึงนะฮะ
5: หรอ
4: จำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 20,000 บาทนะฮะ
5: ก็เบาได้เบาก็ชะลอหน่อยนะคะ
4: ระมัดระวังหน่อยเน
5: า
4: ะ
5: รู้ว่าเส้นทางที่เราไปหรือว่าเป็นช่วงฝนตกหรืออะไรก็เบานิดนึง
4: ใจเขาใจเราฮ
5: ะ
4: เราโดนทีเราก็อ๋อแม่เจ้านะ
5: ใช่เพราะไม่งั้นเราก็จะได้รับเสียงอวยพรตามท้องถนนนะจ๊ะ
4: เฮ้ยคุณอวยพรเก่งจังอ่ะ
5: ก็นิดนึงเพราะเราก็เคยโดน
4: โดนเหรอ
5: เราก็เคยอวยไปแล้วเหมือนกัน
4: อวยเสียงดังด้วยใช่ไหม
5: อวยพรเลยจ้ะอวยใช้ให้พรเลยนะคะ
4: ฝากเรื่องนี้ด้วยนะ
5: พูดถึงเรื่องของฟ้าฝนช่วงวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาก็ประกาศเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นในแถบจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักเนาะในเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของบ้านเราด้วยนะคะก็คาดการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 1-1.5 เมตรนะคะบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลนะคะเขาก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จังหวัดริมแม่น้ำโขงเนี่ยก็คือแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหนองคายบึงกาฬนครพนมนะคะอย่างที่นครพนมช่วงเช้าเมื่อวานก็คือทั้งเมืองแทบจมก็คือเจอเรนบอมถล่มนะคะบางจุดน้ำท่วมลึก50-75เซนเลยนะเขตเทศบาลเมืองนครพนมวัดปริมาณฝนได้ถึง 107.9 มิลลิเมตรถนนหลายสายก็คือน้ำท่วมการจราจรแทบเป็นอัมพาตว่างั้นเถอะจากผลกระทบของปรากฏการณ์เขาเรียกว่าฝนแสนหา
4: แสนหาหมื่นหาไม่พอต้องเป็นแสนหา
5: ฝนแสนหาคือหนักสุดในรอบ30ปีก็คือ
4: 30ปีเลยเหรอ
5: ตกลงมาแบบไม่ลืมหูลืมตาตกหนักทะลุ100มิลลิเมตรจนน้ำท่วมเมืองนะคะแต่ว่าล่าสุดเมื่อคืนประมาณสัก4ทุ่มหมดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเนาะนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนาะอย่างที่เขาบอกระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่อย่างไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬเนี่ยก็มีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าในพื้นที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องนานกว่า2สัปดาห
4: ์
5: นะคะแล้วมันก็จะมีพวกแบบมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยหนองคายลำน้ำสาขารวมไปถึงปริมาณน้ำสะสมจากภูเขาฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วย
4: มันเลยระบายไม่ทันเนาะ
5: ส่วนทางเหนือนะคะรัฐบาลนี่ตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงเลยนะรับมือทั้งน้ำท่ว
4: ม
5: และภัยแล้งบางพื้นที่ท่วมบางพื้นที่แล้ง
4: แล้งไม่มีฝนเลย
5: จากการประเมินสภาพอากาศนะคะร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าความเสี่ยงของภาคเหนือในตอนนี้ก็คือมีความท้าทายแบบทับซ้อนก็คือทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็บางพื้นที่เจอปัญหาภัยแล้งนะคะก็สั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือตลอด24ชั่วโมงนะคะ
4: ผมก็เปิดดูภาพไปด้วยเห็นไหมคุณครึ่งคันเลยอ่ะ
5: หนัก
4: แล้วก็ถ้าคนยืนอยู่เนี่ยนะฮะก็คือครึ่งเอวอ่ะ
5: ถึงเอวอ่ะ
4: โอ้โหหนักจริงนะฮะ
5: หนักมากนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังวันแม่ปีนี้นะคะตราแม่ครัวชวนส่งรักถึงแม่พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเลยนะคะชวนแฟนเพจตราแม่ครัวร่วมสนุกกันนะคุณผู้ฟังกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนสิงหาคมนะคะเต ติมบทกลอนเมนูสื่อรักถึงคุณแม่ให้สมบูรณ
4: ์
5: ลุ้นรับร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเอาไปกางกันแดดกันฝนพร้อมกับคุณแม่แบบเก๋ๆเลย
4: ใครจะบทจุกรจัดไปนะ
5: จำนวน10รางวัล นะคะรวมมูลค่ากว่า 5,000 บาทกติกา ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเพียงคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดนะคะบน Facebook Fanpage ตราแม่ครัวเสร็จแล้วคุณก็คอมเมนต์เติมชื่อเมนูจานเด็ดของคุณแม่ในบทกลอนส่งรัก
4: ครับ
5: พร้อมกับบอกเล่าความทรงจำสุดประทับใจนะคะที่สำคัญอย่าลืมแท็กเพื่อนจำนวน2คนด้วยนะติดแฮชแท็กตราแม่ครัวแฮชแท็กตราฉลากทองแล้วก็แฮชแท็กตราแม่ครัวฉลากทองแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะ
4: ครับ
5: เท่านี้เองไหมง่ายกติกาง่ายไหมลุ้นรับร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดกันไปได้เลยนะคะร่วมสนุกกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง18สิงหาคมนี้เท่านั้นได้ที่ Facebookตราแม่ครัวนะคะเพราะทุกเมนูของแม่คือรสชาติแห่งความรักที่ไม่มีวันลืมค่ะ
4: รักแม่พิมพ์สุดแสนสุด
5: ไปซ้อมมาก่อน
4: สุดดวงใจ
5: ไปซ้อมมาก่อน
4: พยายามมากเลยเนี่ย
5: เข้าใจถึงความพยายาม
4: อยากจะไปแข่งกับเขา
5: อยากจะรักแม่อยากจะได้ร่ม
4: แต่สกิลเราก็ยังไม่ดีพออ
5: าจจะต้องไปฝึกอีกนิดนึงอีกนิดนึง
4: คุณพี่ช่วยต่อให้หน่อยนะรักแม่พิมพ์
5: รักแม่พิมพ์รักมากรักที่สุด
4: คุณก็ไปฝึกหน่อยก็ได
5: ้รักแม่พิมพ์ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

10โมงกว่านะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่เป้ที่นี่ Green Wave นะครับคุณผู้ฟังเรามีอีกหนึ่งบรรยากาศคอนเสิร์ตนะครับที่ใครที่อยากจะไปเจอกับ7หนุ่มนะฮะมีน้องวอนะครับน้องต้าอู๋น้องเก่งฮริตนะฮะน้องนุ่นนิวน้องแจ็คกี้นะฮะน้องมาร์คคริสนะครับแล้วก็คอปเปอร์จากวงบัสเนี่ยนะครับก็ไปเจอกันได้นะครับที่ Rookie Duo's Concert นะครับเขามีรอบเดียวนะฮะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีบัตรนะครับไปจองกันได้ที่ Ticket Major ทุกสาขานะครับวันแสดงก็คือวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytec Live นะครับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่รวมตัวนะฮะของไอดอลนะไอดอลรุกนี้นะแต่ละคนนี้ก็คือแบบว่าสุดๆอยู่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะแต่ละเรื่องแต่ละราวหมายถึงว่าทั้งการแสดงทั้งการร้องการเต้นนี่ของเขานี่สุดๆนะฮะ7คนมารวมตัวกันแบบนี้ไม่อยากให้พลาดนะครับเพลงนี้จากเก่งฮริตนะครับ

ชื่อเพลงว่าเมื่อถูกค้นพบนะฮะงานจากฟรีแฮนด์นะครับเพลงนี้คุณผู้ฟังช่วยแนะนำเพลงมานะครับก็หลากหลายเพลงนะครับทยอยเปิดให้อยู่นะครับนะฮะอย่าเพิ่งใจร้อนนะข้อความนี้บอกว่าไม่อยากทำให้ลำบากใจขอเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะครับพี่เป้ The White Haircut เวอร์ชันนี้ก็น่าสนใจนะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก Cover Night Land โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เราอีกนิดนึงนะฮะหลายคนก็อยากจะได้ฟังบรรยากาศของโบกี้และออนกับวันหวานๆเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าได้มาเมื่อไหร่จะรีบเปิดให้ฟังนะครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าได้เวลาทายเพลงครับคุณผู้ฟังวันนี้เอา1เพลงมาให้ทายไม่ยากแต่ก็อาจจะไม่ได้ง่ายสักทีเดียวเราฟังดูนะครับว่านี่คือเพลงอะไรนะครับอึ๊บให้ฟังแค่นี้พอจะนึกออกมั้ยอ่ะไหวมั้ยตึ้งตึ้งเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยนึกดีๆนึกดีๆคุ้นมั้ยคุ้นมั้ยคุ้นเพลงเนี้ยอีกทีลองดูให้คุณผู้ฟังลองทายกันเล่นๆนะครับเลือกเพลงที่อยากจะฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นคำตอบกัน
1: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
5: ว้า wow.
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: เติมนี้

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ชโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มาเฉลยกันดีกว่ากับเพลงที่ให้ทายไว้นะครับวันนี้หลักๆเลยนะมาอยู่ที่3เพลงนี้เลยฮะมีขีดเส้นใต้นะครับมีบรรทุกอยู่แล้วของพี่มอสนะครับแล้วก็มีเพลงหยุดเลยของพี่เจเจตรินทร์3เพลงนี้มากันแบบหลักๆเลยนะฮะที่คุณทายกันไว้ที่เหลือก็ปรับปลายครับเพลงนู่นเพลงนี้หลากหลายกันไปหมดเลยนะฮะอ่ะมาดูกันสรุปแล้วมันคือเพลงอะไรนะฮะปล่อยไปคือแค่นี้ใช่ไหมฮะถ้าฟังเต็มๆเลยนะครับเพลงนี้

0: เป็นไงล่ะงายเงือบกันเลยว้ายว้ายว้ายถึงขั้นสูงมาแบบยอมขยอมค่ะยอมก็ได้วันนี้ยอมค่ะนะฮะก็มันคล้ายๆกันนะมันก็แบบว่าแวบๆเหมือนเนาะคุณผู้ฟังเนาะนี่คือเพลงของมอสปฏิภาณปฐวีการนะฮะตบมือกับคนตอบถูกครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากๆขอบคุณที่ร่วมสนุกกันด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้องเชียร์แวบแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ8โมงเช้าอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟนะจนถึง11โมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะฮะคนที่ตอบถูกเขาเลือกเพลงของพิกซี่เอาไว้บอกว่าเพลงอะไรก็ได้งั้นพี่เป้เลือกเพลงนี้ให้ฟังกันละกันนะครับเช็คนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้8โมงสวัสดีครับ

จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวัง

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องกับทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย14

0: ถึง16สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทยมาร์เก็ตเพลส2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
1: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง1ถึง4ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
3: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาฉลากก่อนใช้ยา
4: ก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Green
2: News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
3: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News ติดตามด้วยกันต่อนะคะมีรายงานค่ะมาเลเซีย Aviation Group สั่งให้มีการตรวจหาสารเสพติดภาคบังคับแล้วก็คัดกรองอย่างเข้มงวดมากขึ้นสำหรับนักบินทุกคนนะคะในสายการบินในเครือนักบินที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองภายในวันที่กำหนดจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินจนกว่าจะได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้วก็ข้อกำหนดทางกฎหมายขณะที่การตรวจคัดกรองภาคบังคับนี้นะคะก็จะเสริมโปรแกรมการทดสอบแบบสุ่มที่มีอยู่แล้วและจะขยายไปยังนักบินรวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกจับกุมที่สนามบินในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าอินโดนีเซียนะคะโดยเดินทางมาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียแล้วก็จากการตรวจปัสสาวะยังแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของโคเคนและเม็ดแอมเฟตามีนด้วยค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมวันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับวันจันทร์แล้ววันจันทร์ที่10สิงหาคมนะครับ11โมงอยู่ด้วยกันกับโบแบบนี้2ชั่วโมงนะครับเราจะอยู่กันจนถึงบ่ายโมงนะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายได้ผ่านแอปพลิเคชันของ Atime ฟังฟินนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรเนี่ยขอกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับผม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มาถึง Chilling Track นะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้ Chilling Track ของเราเนี่ยเลือก1เพลงมาแล้วเป็นงานใหม่ของ Terracotta เห็นเพลงนี้มีคนขอกันเข้ามาทุกวันเลยนะครับก็น่าจะเป็นอีก1วงที่ชาว Green Wave ชอบกันกับ Terracotta นี่แหละเพลงนี้ชื่อว่า Taxi Ride ครับ

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับโบต่อนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave อย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะครับแล้วก็เที่ยงแล้วหาอะไรทานกันด้วยนะครับคุณผู้ฟัง
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
2: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
3: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: 1 2 3 go
5: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

กลับมาติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะจาก Malaysia Airlines มาที่ Air India กันบ้างค่ะกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียบอกว่ากำลังมีการตรวจหาสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทขั้นยืนยันกัปตันผู้ควบคุมเครื่องบินของสายการบิน Air India ซึ่งเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงนะคะทำให้เครื่องบินเนี่ยตกหลุมอากาศสูญเสียระดับการบินถึง91เมตรเป็นเวลานาน 4-5 นาทีจากนั้นก็กลับมาส่งตัวและลงจอดได้อย่างปลอดภัยมีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บ17คนนะคะคือเป็นเที่ยวบินจากภูเก็ตไปนิวเดลีเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบนเครื่องมีผู้โดยสาร137คนแล้วก็ลูกเรือ8คนโดยนักบินทั้ง2คนเนี่ยต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทแต่ผลตรวจกัปตันผู้ควบคุมเครื่องบินมีความจำเป็นต้องตรวจเพื่อยืนยันอีกครั้งแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างรอรายงานขั้นสุดท้ายนะคะซึ่งทางกระทรวงก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกจัดอยู่ในประเภทเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีดี
2: กลับไปอยู่ด้วยกันต่อนะครับชั่วโมงที่2แล้วยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณผู้ฟังเที่ยงแล้วเป็นไงมีเมนูอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไหมครับแล้วก็ได้กินข้าวกันหรือยังถ้ายังเนี่ยตอนนี้ได้เวลาหาอะไรทานกันได้แล้วเวลาเที่ยงแล้วนะครับคุณผู้ฟังทิ้งงานไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวหิวหิวงานมันก็ไม่ค่อยแล่นไงมันท้องมันหิวมันคิดอะไรไม่ออกนะครับหาอะไรอร่อยอร่อยกินกันก่อนนะครับเพราะในชั่วโมงนี้ยังอยู่กับโบนะครับแล้วก็พูดคุยทักทายขอเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: หมอเพื่อนครับคือแคร์เนี่ยรู้มาว่าอาการชามีหลายแบบฮะแต่อาการชาแบบไหนที่มันส่งสัญญาณเตือนว่าเกี่ยวกับปลายประสาทอะครับ
0: แยกง่ายๆแบบนี้ค่ะแคร์ถ้านั่งทับแล้วชาพอเราเปลี่ยนท่าขยับตัวแล้วดีขึ้นอันนี้เป็นแค่เรื่องของท่าทางค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มรู้สึกหนาๆเหมือนใส่ถุงมือถุงเท้าตลอดเวลาหรือเจ็บแผลเหมือนเข็มทิ่มเหมือนมดมาไต่ยิ่งเป็นบ่อยๆบริเวณปลายมือปลายเท้าแม้ว่าไม่ได้นั่งกดทับอะไรเลยอันนี้ต้องระวังเรื่องระบบประสาทส่วนปลายแล้วนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: The

0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด

มาถึงครับสำหรับคัสเซ็ตคลับนะครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วสำหรับคัสเซ็ตคลับในชั่วโมงนี้บนเรื่องงานของพี่นิ่มสีฟ้านะครับเนื่องจากว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยมีโอกาสไปต่างจังหวัดแล้วก็บังเอิญเจอกับพี่นิ่มสีฟ้าพอดีบนเครื่องโดยบังเอิญมากด้วยความคิดถึงนะฮะไม่ได้เจอพี่นิ่มนานมากมีช่วงนึงจะได้เจอพี่นิ่มบ่อยๆเลยที่ตึกแรมมี่นะครับช่วงนี้ไม่ได้เจอเลยแล้วบังเอิญไปเจอกันก็เลยได้พูดคุยนะครับคิดถึงพี่นิ่มก็เลยวันนี้นึกถึงพี่นิ่มก็เลยเลือกเพลงของพี่นิ่มสีฟ้ามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงคัสเซ็ตคลับครับเพลงนี้เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีชื่อว่าแค่ได้คิดถึงครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอบคุณที่ติดตามกันมาด้วยนะครับก็วันนี้มีบางเพลงที่อาจจะเปิดไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยยังไงขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งกันเข้ามาด้วยนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มัมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู้วนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทิพยะเธอจะคิดถึงทิพยะทิพเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
5: ์อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

ดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุก

0: ่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
1: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
2: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
0: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
2: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
0: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบรท์นรภัทรไบรท์อรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ต้องมี
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพล

0: คยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ใครที่คิดถึงเขาก็ถามถ่ายถามกันเอาเองนะว่าไหนมา กดทำไม อันนี้คืออะไร
2: อะไร
1: กดอะไรลงไป
2: กดสิ่งที่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่
1: โอ้โหทั้งนี้ต้องกดทั้งวันเลยนะ
2: บ้า
1: คุณผู้ฟังเขาคิดถึง
2: อ๋อเหรอ
1: เออ
2: ครับผม
1: ถามเอาเองนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาถามให้ บ่ายโมงเจอกันนะเจอกับพี่ยูด้วยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ติดตามกันนะสำรวจตัวเองกันหน่อยคุณผู้ฟังเรามีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่าวันหนึ่งเราแทบจะไม่ค่อยได้ขยับร่างกายเลยวันนี้นะคะรัฐบาลเขามีกิจกรรมที่สนามสุพนะคะสนามสุพัชราศัยโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้ไปร่วมเต้นแอโรบิกกับประชาชนด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประกาศความสำเร็จนะคะในโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่หลังจากที่ประชาชนร่วมสะสมการเผาผลาญพลังงานนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มก้าวท้าใจมากกว่า153ล้านแคลอรี่จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ74ล้านแคลอรี่นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569นะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง28กรกฎาคมที่ผ่านมาคือกรมอนามัยเนี่ยเขาบอกว่าการเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักช่วยเสริมสมรรถภาพหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งการชวนคนไทยขยับร่างกายก็มาจากโจทย์ที่สำคัญนั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD คือเป็นกลุ่มโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะแล้วก็ไม่แพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากหลายปัจจัยรวมกันทั้งพันธุกรรมสรีระวิทยาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะคะจากที่เขามีการสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่7ละตั้งแต่ปี2567ถึง2568นะคะคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอนะมีสัดส่วนเพียง 57.4%
2: โอ้ครึ่งเดียวเองเหรอ
1: แต่ว่าการป้องกันโรคนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวนะการสูบบุหรี่การที่คุณไปกินอาหารที่ไม่เหมาะสมหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นอันตรายรวมไปถึงมลพิษอากาศมันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการออกกำลังกายหนักแต่ว่าคุณสามารถเริ่มจากการเพิ่มการเคลื่อนไหวในแต่ละวันได้เดินปั่นจักรยานอาจจะเล่นกีฬาทำงานบ้านรวมไปถึงการเต้นแอโรบิกก็ได้เพราะว่าองค์การอนามัยโลกเขาให้นิยามกิจกรรมทางกายครอบคลุมการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ใช้พลังงาน
2: ครับ
1: คือมันไม่ได้จำกัดเฉพาะการเล่นกีฬาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะแบบเออวันนี้นั่งมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะบ่ายโมงแล้วเธอยังไม่ได้ลุกเลยอ่ะ
2: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งสัมผัสกับตัวเองไงนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็ล่าสุดผมไปเกาหลีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ป่ะ
1: เป็นไงบ้าง
2: แล้วประเทศเขาอ่ะมันเป็นประเทศเหมือนญี่ปุ่นที่แบบว่ามันเป็นประเทศที่ต้องเดิน
1: เดินขึ้นเขาลงเขามันโอ้โห
2: แล้วทุกครั้งที่เราไม่ว่าจะไปไหนก็ตามไปทานข้าวหรือไปไหนอ่ะมันต้องมีการเดินซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างจากไทยนิดนึง
1: 19,000ใช้ไม่ได้
2: ทำไมอ่ะ
1: 11,000ขึ้นไปเท่านั้น
2: โอ้แล้วมันทำให้
1: 19,000ไม่ได้จ้ะต้องเกินจ้ะ
2: พี่แล้วมันดียังไงหรือเปล่าคือมันดีตรงที่ว่าเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยหลังกินข้าวเนี่ยควรจะเดินอย่างน้อย10นาที
1: ขยับหน่อย
2: เพื่อให้ระบบไอ้ลำไส้เนี่ยมันทำงานได้สมบูรณ์แบบซึ่งมันดีมาก
1: ก็จริง
2: เออ
1: ถามว่าทำไหมล่ะ
2: ทำดิ
1: ทำใช่ไหม
2: ทำตอนอยู่ที่นู่นไง
1: ทำไมถึงตอนอยู่ที่นี
2: ่ไม่ได้ทำ เคยมีคนบอกว่าประเทศเราอ่ะไม่เหมาะกับการเดิน
1: อ๋อเหรอเราก็เดินได้เดินแบบคือแค่ขยับอ่ะมันไม่ถึงกับขั้นต้องโอ้โหเดินแล้วแบบเดินอะไรขนาดนั้น
2: อ๋อเหรอ
1: เออมันเดินไปเมาส์กับเพื่อนหรือยังไงก็ได้เดินไปไหนบ้าง
2: อันนั้นไม่น่าเรียกเดินนะ
1: ก็เดินนิดนึง
2: ไม่เดินหมายถึงว่าเดิน
1: การเดินได้ทั้งขยับปากด้วย
2: อ๋อโอเค
1: ป่ะมันได้หลายส่วนไง
2: ดีเหรออ
1: ่ามันอยู่ที่เรื่องที่เมาส์
2: ดีเหรอมันช่วยเหรอ
1: มันลองดู
2: เหรอคุณปุ้มไม่เห็นผอมเลย
1: แรงมากคุณต้องอยู่กับเขานะชั่วโมงเนี้ย
2: ไม่แต่พูดจริงๆ
1: คืออะไรไม่ได้แล้วนะ
2: คือการที่มันเดินหลังกินข้าวอะไรเงี้ยมันดีจริงๆ
1: เนี่ยข้อเสียของการขยับปากของเขานี่แหละ
2: อ๋อข้อเสียเหรอ
1: เออมันเป็นข้อเสียของเขางั้นนั่งอยู่เฉยๆแล้วกัน
2: ไม่น่าขยับเลยเนาะ
1: เออไม่น่าขยับเลย
2: โอเคโอเค
1: เออลุกหน่อยลุกหน่อยนะคะขยับบ้างนิดๆหน่อยๆมันก็ยัง
2: ดีต่อร่างกายจริง
1: ดีกว่านั่งแบบนั่งนิ่งนั่งนิ่งอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: เนยนิ่งอ่ะพฤติกรรมเนยนิ่งไม่ไหวไม่ไหว
2: ถึงว่าคนเกาหลีไม่ค่อยผอมเอ้ยไม่ค่อยอ้วนเลยเขาเดินกันเยอะไง
1: นะ
2: เออขนาดอาหารเขาอ่ะโอ้มีแต่ซอสมีแต่เค็มๆแบบเน
1: า
2: ะ
1: ก็อาจจะหนักไปทางนั้น
2: บวมๆอ่ะแต่คนที่นู่นเขาไม่บวมนะสังเกตป่ะเพราะเขาเดินเยอะ
1: ยังไม่เคยไปเลยเกาหลี
2: อ่
1: ะ
2: หร
1: อ
2: มีพระไหมแถวเนี้ย ให้ไปพูดต่อหน้าพระหน่อย
1: จริงไม่เคยไปเกาหลี
2: ถามจริง
1: จริงไม่ได้โกหกเออ
2: เอาหรอ
1: เอออ
2: ๋อแสดงว่าทุกครั้งที่พี่ไปคือไปญี่ปุ่นเหรอ
1: ไปญี่ปุ่น
2: อ๋อ
1: ยังไม่เคยไปเกาหล
2: ีแต่มันใกล้กันนะ
1: มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเนาะ
2: เหมือนพี่อ้อมเลยเคยได้ยินพี่อ้อมพูดอยู่ว่าพี่อ้อมก็ไม่ไปเกาหลี
1: อ๋อโอเค
2: ครับโอเคโอเคครับ
1: ลุกขยับหน่อยเนาะ
2: ไม่ต้องขยับปากเนาะ
1: เออ
2: โอเคขยับร่างกายอย่างเดียว
1: เอาเก็บปากไว้จัดรายการอยู่กับพี่ยูที่ไหนคิดถึงจ้า
2: จ้า
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: มาสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีวันจันทร์ด้วยนะฮะ

ีคุณผู้ฟังถามว่าไปเกาหลีมาเป็นยังไงบ้างจะบอกว่าสัปดาห์ที่ผมไปเกาหลีมานะครับเป็นสัปดาห์ที่เขาบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ร้อนที่สุดในรอบ100ปีของเกาหลีเพราะว่าโดนคลื่นความร้อนครับคุณผู้ฟังบอกเลยว่ากลับมาประเทศไทยปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าอากาศประเทศไทยเย็นเลย

0: Good News
1: คุณผู้ฟังครับเคยเป็นไหมฮะในวันที่ชีวิตเนี่ยไม่เป็นอย่างใจนะฮะมีเรื่องให้เครียดนะฮะมีภาระให้แบกแต่ก็ยังต้องฝืนยิ้มมีความสุขเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงนะฮะทั้งที่ในใจเนี่ยกำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้สะดุดนะแต่ภาระยังต้องเดินต่อไหนจะค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนเนี่ยมาพร้อมกันนะครับพ่อแม่เจ็บป่วยกระทันหันอีกนะครับต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวหรือบางครั้งเนี่ยโอกาสดีๆเนี่ยก็เข้ามาในวันที่เงินยังไม่พร้อมครับจนบางครั้งก็ตลกไม่ออกนะฮะถ้าเกิดคุณกำลังเจอกับเรื่องแบบนี้นะฮะลองปรึกษาดูครับค่า forecast ครับให้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยหาทางไปต่อในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมนะครับค่า forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุด 140% นะครับอนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินสำรองให้คุณเนี่ยไว้ใช้ยามฉุกเฉินถ้าเกิดคุณไม่ใช้เนี่ยก็ไม่เสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดนะครับใครสนใจนะครับขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์นะครับกับ Car Forecast โทร027407400นะครับหรือว่าแอดไลน์นะครับ LINE แอดกรุงศรีออโต้นะครับหรือว่าสมัครผ่านแอป GoBuy กรุงศรีออโต้ก็ได้เช่นกันนะครับสะดวกง่ายได้ทุกที่นะฮะใครที่ตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้ได้เลยนะครับเพราะทางออกที่พร้อมใช้เนี่ยใกล้กว่าที่คิดนะฮะและอย่าลืมครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforecast.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ที่บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ต้องคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% เ

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดีค่ะ
4: คุณมีกินหืนมั
3: ้ยไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ่สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับโอ้มีหลายข้อความบอกว่าวันนี้ผมอดทนหน่อยนะฮะรับน้องใหม่เมื่อสุขที่แล้วเขาบอกว่าพี่เป้ก็โดนเหมือนกันรับน้องกลับมาเนาะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจาก Rooftop นะครับชื่อเพลงว่าอยากรู้จักไม่รู้จบนะครับ Rooftop นะครับส่งเพลงใหม่เนี่ยเปิดจักรวาลคนคลั่งรักนะครับที่ยิ่งรู้จักเนี่ยก็ยิ่งอยากรักแบบไม่รู้จบนะครับกับเพลงนี้เลยนะฮะอยากรู้จักไม่รู้จบจาก Rooftop ครับ

0: ัสดีครับ
1: สบายดีนะครับพี
0: ่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันวันนี้ก็ออดๆแอดๆบอยอ่ะ
1: ผมก็เนี่ยเจ็บเข่าเจ็บข้อครับพี่ไม่ทราบพี่มีอะไรจะแนะนำลูกศิษย์วัยทองวันนี้ไหมครับพี
0: ่วัยนี้แล้วนะคุยกันแต่เรื่องสุขภาพแล้วล่ะ
1: ใช่
0: นั่นนี่
1: ใช่
0: เอาเป็นว่าทำใจให้สบายดีกว่า
1: ครับผม

0: เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งเพลงที่น่าจะเป็นเพลงประจำตัวพี่เป้ได้อีกหนึ่งเพลงนะฮะพรุ่งนี้เช้าบอกเขาด้วยนะเพราะว่าผมมอบเพลงนี้ให้นะก็แค่โลกหมุนเร็วไปนะครับพี่ดีนิติพงศ์หอนนาคนะครับแล้วก็พี่บอยกฤษิยพงศ์นะจ๊ะ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
3: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
4: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
3: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
4: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: แลคุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
10: Smart Light On
9: นำทาง
10: Smart Turn Left
9: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
10: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
9: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
11: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
12: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุร

0: กิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ปังพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-TimeUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
6: เผื่อใครกำลังจะไปฮ่องกงช่วงนี้จะได้เตรียมตัวถูกนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยฮ่องกงอุณหภูมิสูงสุดแต่ที
7: ่เท่าไหร
6: ่ 36.9 องศาเซลเซียส
7: พอๆ
6: ทำสถิติสูงสุดนะคะจากข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยานี่เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้บริเวณหอสังเกตการณ์ของเขาเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี
7: ้ครับ
6: 36.9 องศาเซลเซียสที่เกาหลีใต้อะก็ร้อนหนักมากเหมือนกันใช่มั้ย
7: สัปดาห์นี้เย็นแล้ว
6: เย็นแล้วเหรอ
7: เย็นแล้วเย็นแล้ว
6: อืม
7: โอ้เสียดายมากเลย
6: คือสภาพอากาศร้อนจัดในฮ่องกงเขาบอกว่าจะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์นี
7: ้
6: นะคะขณะเดียวกันศูนย์คุ้มครองสุขภาพนะคะเขาก็เตือนประชาชนให้ป้องกันดูแลตัวเองจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเช่นอาจจะเป็นตะคริวจากความร้อนภาวะเพลียแดดแล้วก็โรคลมแดดนะคะขณะที่สำนักงานแรงงานฮ่องกงเขาก็ออกประกาศเตือนเหมือนกันภาวะเครียดจากความร้อนในการทำงาน
7: ครับ
6: ก็คือขอให้นายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมีมาตรการที่เหมาะสมนะคะคือนายจ้างควรจะประเมินปัจจัยเสี่ยงจากความร้อนในการทำงานแล้วก็มีมาตรการป้องกันและควบคุมที่จำเป็นนะคะอย่างเช่น อาจจะมีการปรับหรือว่าเปลี่ยนช่วงเวลาทำงานหรือไม่ก็จัดทำพื้นที่บังแดดรวมไปถึงจัดหาอุปกรณ์ระบายอากาศแล้วก็ระบายความร้อนด้วยนะคะโอ้ทำงานท่ามกลางแบบสภาพอากาศที่มันแบบร้อนหนักขนาดนั้นนี่ก็คือ ลมแดด
7: แต่ร้อน
6: มันมีผลต่อสุขภาพอะ
7: แต่ร้อนเนี่ยมันมีร้อนหลายแบบนะพี
6: ่
7: ร้อนแบบขึ้นความร้อนที่ผมเจอเนี่ย พี่รู้ไหมว่าตอนกลางคืนที่ผมเดินน่ะเดินถนนน่ะ
6: เป็นไง
7: ลมเหมือนเปิดไดเป่าผมอ่ะ
6: เหมือนเป็น
7: เป่าหน้า
6: ลมร้อน
7: โอ้โหอันนั้นทรมาน
6: เหมือนเวลาเดินแบบบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีความแบบลมร้อนเหมือนเป็นช่วงๆอ่ะ
7: ไม่หนักเท่านู้นอันนี้ผมเจอที่สุดยอดพี่
6: หรือเป็นเพราะเราชินแล้วมะ
7: ไม่ชิน
6: ไม่ชิน
7: ไม่ชินอันนี้ผมกล้าท้าเลยไอ้ที่ผมเจอนี่ที่สุดเลยผมยกนิ้วให้เลยจริง
6: ๆยกนิ้วโป้งให้
7: นิ้วโป้งให้เลย
6: ค
7: ือร้อนจริงๆคุณผู้ฟังกลางคืนอ่ะอากาศประมาณ32นะ32ประมาณเนี้ยแต่ลมที่มันกระแทกหน้าเหรอมันคือเหมือนเปิดได้เป่าผมอ่ะลมอุ่น
6: อ
7: ่ะและจี้ที่หน้าแล้วเดิน
6: คือสภาพอากาศมันค่อนข้างแปรปรวนอ่ะอย่างเงี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คืออากาศมันร้อนมากพอมาสัปดาห์นี้ก็คือเริ่มเย็นขึ้นใช่ไหมร่างกายก็คือปรับสภาพลำบาก
7: ไม่ทัน
6: นะคะดูแลสุขภาพเยอะละกันไม่ว่าจะไปที่ไหนก็คือต่อให้บางทีเราก็ก่อนไปเราก็จะเช็คอุณหภูมิเช็คสภาพอากาศเนาะจะได้เตรียมตัวถูก
7: เดี๋ยวพี่ดูชุดผมนะที่ไปเกาหลีชุดแรกอ
6: ่
7: ะ
6: แต่พอไปถึงปุ๊บอุ๊ยตาย รียมมาไม่ได้ตรงกับสภาพอากาศเลยเลยอย่างเงี้ย
7: คือตอนที่ผมกดไปอ่ะมันคือ32องศ
6: า
7: ซึ่งโอเคเย็นกว่าบ้านเราแน่นอนแต่พอไปถึงอ่ะ
6: เป็นไง
7: โอ้โหเพลงพี่เบิร์ดมาเลย
6: เพลงนั้นคือ
7: กลับไม่ได้ไปไม่ถึง
6: แต่เขาก็กลับมานะ
7: ครับผมแล้วกลับมาทำไมรู้ป่ะพอกลับมาปุ๊บอ่ะผมต้องมาจัดรายการเพื่อเลือดหัดใช่ป่ะลมพิษขึ้น
6: อ๋อลมพิษ
7: ผื่นคือตอนแรกอ่ะผมก็แบบคันมาก่อนละซึ่งอาการเนี้ยผมเป็นมา3ละรอบเนี้ยรอบที่4ซึ่งเหมือนกันเลยสเต็ปเดียวกันเป๊ะเลยคันผมว่าเอ๊ะคันอะไรวะก็คันผื่นเริ่มมาพอตกกลางคืนใช่ป่ะเม็ดมาตั้งตัวเลยแล้วก็ไข้เริ่มมาต้องไปฉีดยาแล้วก็พักรอให้อาการมันลงซึ่งอันนี้ผมก็ถามหมอเพื่อนแล้วเขาบอกว่าต้องไปตรวจละเอียดว่าผมมาแพ้อะไร
6: นะเป็นตรวจละเอียดยังอ่ะ
7: ยัง
6: อ๋อยัง
7: เออหาที่อยู่เพราะว่า
6: ไม่คันแล้วเนาะแต่ตอนนี้เริ่มคันแล้วเป็นไรไม่รู้เริ่มคันปากแล้วเนี่ยแถวน
7: ี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรเนาะโรคมันเยอะแยะมากมาย
6: มันเยอะมากดูแลสุขภาพเยอะๆละกันพักผ่อนหน่อยเนาะ
7: ครับพี
6: ่รอบหน้าค่ะเดี๋ยวติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงกับพี่เฟียสค่ะ
7: จ้า Green
5: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีDJ Playlist 55 Minutes DJ P

อยู่ๆก็นึกขึ้นได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจวันไหนนะวันที่พี่ปอเนี่ยมาแทนใช่ไหมแล้วมีข้อความนึงเนี่ยส่งไปบอกพี่ปอว่าช่วงผมเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงช้าเลยค่ะมีแต่คนขอแต่เพลงเร็วผมก็เอ๊ะผมไม่เปิดเพลงช้าเลยเหรอใช่หรือเปล่าคุณผู้ฟังวันนั้นเป็นวันศุกร์หรือเปล่า

ข้อความนี้นะฮะไขข้อข้องใจแล้วคุณกาญจนาเขาบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยข้อความที่ส่งหาพี่ปอเนี่ยในช่วงที่พี่ปอมาแทนผมเนี่ยเขาบอกว่าข้อความนั้นบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยชอบบ่นว่าง่วงก็เลยทำให้ผมเนี่ยต้องเปิดเพลงเร็วเยอะหน่อยใช่ใช่อันนี้ถูกต้องครับคุณกาญจนานะแต่ผมก็เชื่อแหละว่าก็คงมีคนอยากฟังเพลงช้าบ้างอะไรบ้างก็เข้าใจเพราะว่าในช่วงเวลานึงอ่ะมันก็มีหลายคนเนี่ยบางคนอาจจะมีความรู้สึกง่วงในเวลานี้หรือบางคนเนี่ยไม่ได้ง่วงเพราะว่าอัดกาแฟมาเต็มแต่อยากฟังเพลงช้าๆเพราะๆก็มีใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องจัดให้หลากหลายฮะ

คนสงสัยว่าผมเปิดเพลงนี้ให้ใครอ่ะถามว่าผมเปิดเพลงนี้ให้คุณผู้ฟังเหรอจะจองเวรไปถึงไหนเหรอบ้าเปิดเพลงนี้คุณผู้ฟังได้ไงไม่ได้เปิดไม่ได้

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: 106.5 ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่ผมไม่อยู่เนี่ยก็มีการจำหน่ายบัตรนะฮะพี่อ้อย One Stand Up Empathy นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมเห็นตอนเปิดขายบัตร10โมงเนี่ยวันแรกใช่ป่ะคุณผู้ฟังเชื่อป่ะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงบัตรหมดรอบแรกหมดแล้วมีแค่รอบเดียวด้วยจนทำให้พี่อ้อยเนี่ยต้องเปิดรอบที่2นะฮะและรอบที่2ที่เปิดมาจะบอกว่าตอนนี้บัตรเหลือแค่10กว่าที่นั่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้จองบัตรนะครับไปเลยด่วนๆตอนนี้เหลือ10กว่าที่นั่งสุดท้ายนะครับในรอบที่2และเราจะไม่เปิดอีกแล้วนะจ๊ะใครสนใจนะครับไปจองได้เลยที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางนะจ๊ะคุณผู้ฟัง

ย้ำอีกทีนะครับทอล์คโชว์ของพี่อ้อยนะครับรอบ2ที่เพิ่งเปิดมานี่เหลือบัตรประมาณ10กว่าที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับรอบ1ทุ่มนะครับวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับใครอยากไปและยังไม่ได้ซื้อบัตรนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

ข้อความนี้จังเลยข้อความนี้บอกว่าทำไมช่วงท้ายๆดีเจเปิดเพลงประชดประชันจังคะโกรธเคืองอะไรคุณผู้ฟังไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าคุณชวนพิษนะเพลงไหนครับคุณชวนพิษถ้าเกิดเพลงก่อนหน้านี้เนี่ยอมพระมาพูดเนี่ยเสกโลโซแล้วก็พี่เบิร์ดเนี่ยคุณผู้ฟังท่านนึงเขาขอเพลงนี้มาเขาขอเพลงนี้เนื่องจากวันเกิดเขาเนี่ยผ่านมาแล้วเขาเลยอยากฟังเพลงนี้ก็เลยเปิดให้เขาส่วนก่อนหน้านั้นเนี่ยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดหรออันนี้ไม่ได้ประชดนะฮะพอดีผมเลื่อนผ่านแล้วก็แบบไม่ได้ฟังนานแล้ว เวลาคนเราเนี่ยฟังเพลงเศร้าเพลงอกหักเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราอกหักนะใช่ป่ะคุณผู้ฟังไม่ได้แปลอย่างนั้นนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กับพี่เฟียนนะจ๊ะพี่ยูไปแล้วครับสวัสดีจ้า

0: ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play StoreLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: Class Pen
1: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
0: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Cross Pen
1: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Cross Pen ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
0: ใช้ยาแก้

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: 1 2 3 go
3: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
4: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
1: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
5: มาพร้อมกับความดำมืดด้านนอกนะคะทัชนนท์จารุวัชนีสวัสดี
6: ดีที่มีคำว่าด้านนอกขึ้นนะมาต้องบอกมาพร้อมกับความดำมืดนี่ฉันรู้สึกแบบเธอ
5: ถ้าด้านในจิตใจล่ะ
6: ฉันเป็นน้องแซดเนสเงี้ยเหรอ
5: ขาวสาดฟุดพอง
6: เออ
5: นะคะแต่ว่า
6: ผุดได้บางวันจ้ะ
5: มันไม่สามารถผุดได้ทุกวันเน
6: า
5: ะ
6: บางวันก็เขาเรียกว่าคลำคลำบ้างมาเมื่อมาเมื่อบ้าง
5: บางวันก็จิตใจดำผุดดำว่ายนะเอาไปสามโมงนะคะอยู่กับพี่เฟียร์วันนี
6: ้ครับ
5: นะคะติดตามมาหน่อยนะคุณผู้ฟังมันมีกรณีที่สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐหรือว่า FAA เขาให้ Boeing ตรวจสอบโครงสร้างบริเวณประตูบริการด้านหน้าของเครื่องบินตระกูล Boeing 737 Max หลังจากที่ตรวจพบรอยร้าวในบางลำนะที่ต่างประเทศนะคะพอหลายคนอาจจะดิ้นข่าวแล้วก็อุ๊ยเธอแล้วมีเครื่องในบ้านเราหรือเปล่าหรือยังไงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า CAAT ก็เปิดข้อมูลจากการประสานสายการบินตรวจสอบในประเทศไทยนะคะเขายืนยันว่า Boeing 737 MAX 8ทั้ง12ลำที่ประจำการอยู่ในไทยไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับผลกระทบนะ
6: คร
5: ับคือเขามีการตรวจสอบหมายเลขลำดับการผลิตนะคะหรือว่า Line Number Serial Number ของเครื่องบินทั้ง12ลำเทียบกับข้อมูลทางเทคนิคแล้วก็ขอบเขตของเครื่องบินที่ได้รับผลกระทบนะคะพบว่า Boeing 737 MAX 8ที่ประจำการในไทยทุกลำไม่อยู่ในกลุ่มหมายเลขการผลิตที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบหรือว่าแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งและสามารถให้บริการได้ตามปกตินะคะซึ่งทาง CAAT เนี่ยนะคะเขาก็จะติดตามข้อมูลทางเทคนิครวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยจากหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็ผู้ผลิตอากาศยานอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกำกับดูแลให้ผู้ดำเนินการของไทยเนี่ยดำเนินการตามข้อกำหนดด้านความสมควรเดินอากาศอย่างเคร่งครัดนะคะก็เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยเนาะของการบินพลเรือนและที่สำคัญก็คือสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารด้วย
6: ครับ
5: ค่ะก็ตามนี้แหละ
6: ก็ต้องมีความมั่นใจกันนิดนึงนะ
5: แม
6: ่ก่อนจะบิน
5: การบินนะเนาะคือจะบินแบบตุ้มๆต่อมๆก็ดูไม่ไหว
6: ถูกและอีกเรื่องนึงคืออย่าเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายบนเครื่องบินได้ไหมอะ
5: เรื่องอะไรอะ
6: Final Destination ภาคหนึ่งอะ
5: โอ้
6: เธอเคยดูใช่ไหม
5: เคยดู
6: ขอร้อง
5: นี่แหละดูเนี่ยแหละภาคแรกเลยเนี
6: ่
5: ย
6: แล้ววันนั้นขึ้นเครื่อง
5: อ่าฮะ
6: มีคนนั่งดูอยู่ข้างหน้าฉันจ้า
5: เธอหลับตาสิ
6: ฉันบอกเธอดูภาคไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ภาคนี
5: ้หรือว่าเปลี่ยนเรื่องได้ไหมจ้าอะไรอย่างงี้ได้ปะนะคะ
6: ไม่อยากจะจ้างวานเขาเหมือนกัน
5: จ้างวานให้เปลี่ยนเรื่อง
6: ใช่คือถ้าเกิดว่าขอคงไม่ให้แต่ถ้าให้ตังค์เขาอาจจะให
5: ้ไม่แน่เราก็หลับไปเลยในปะล่ะ
6: มันเลือกไปเห็นไง
5: มันเห็นแล้ว
6: มันแยงตาตลอดเวลาม
5: ันตื่นแล้วอะเนาะเออนะคะหรือต้องเป็นพวกแบบการ์ตูนอะไรอย่างงี้ปะ
6: อะไรก็ได้ที่เพลินๆจ้ะ
5: หนังรักอะไรเงี
6: ้
5: ย
6: ได้ดูได้อยู
5: ่เออช่วงหน้าค่ะต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันต่อนะอยู่กับพี่เฟียสค่ะ
6: ยาวเลยครับถึง4ทุ่ม
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

ข้อความทยอยส่งเข้ามานะครับว่าตรงนั้นตรงนี้ฝนตกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยหลักสี่ทั้งลมทั้งฝนนะครับมีหลายที่เลยนะครับใครอยู่ที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟังทนฝนตกนนบุรีฝนตกแล้วสุขุมวิทตอนนี้ก็เริ่มปล่อยๆนะครับเมฆดำก้อนใหญ่มากกำลังบินผ่านอยู่พอดีหวังว่าจะแค่บินผ่านนะฮะไม่แช่จะได้ชุ่มฉ่ำกันแบบทั่วๆแบบเบาๆไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันยาวๆครับเฟซมาอยู่เป็นเพื่อนครับ

ความบอกรักมันด้วยว่าปกติแล้วเฟซจัดตอนเย็นนี่ส่งข้อความมาไม่ได้เพราะกำลังขับรถอยู่วันนี้เลยส่งข้อความมาทักทายสวัสดีด้วยนะครับมีข้อความส่งมาจากลำลูกกาคลอง4บอกว่าโหฝนตกลมแรงมากน่ากลัวชลบุรีกำลังเดินทางกลับกทม.ก็ขับรถดีๆนะกอฝ้ายนะมีทักทายมาจากกาญจนบุรีด้วยครับบอกว่าอากาศกำลังดีเลยฝนตกหนักด้วย

มาเช้าแดดจ้าเลยตอนนี้ฟ้ามืดแล้วค่ะฝนมาลูกค้าหายหมดเลยนะฮะโอ้ส่งกำลังใจด้วยนะครับขอให้ฝนตกแต่ลูกค้าก็ยังแน่นเหมือนเดิมนะครับมีส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฉากหลังที่พี่จัดรายการนี่ตอนนี้จริงๆบ่ายสามนะครับแต่ว่ามืดเหมือนประมาณทุ่มหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะอีกหนึ่งข้อความส่งก็ประกวดครับจากประเทศญี่ปุ่นคือตอนนี้กรกฎาคมสิงหาซีกโลกเหนือของโลกเราเนี่ยมันจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับแล้วก็อากาศก็จะร้อนแบบตรงๆเผาๆเลยแถมช่วงกลางวันยาวนานกว่ากลางคืนเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นซีกโลกด้านบนก็จะร้อนมากๆใครไปเที่ยวยุโรปญี่ปุ่นอเมริกาหรือช่วงเนี้ยก็คือหน้าร้อนของแท้ครับของแท้เลยนะครับ

สัญญาณไม่บอกก่อนเลยนะหลายคนกำลังจะเลิกงานนะทั้งฝั่งทนตลิ่งชันภาษีเจริญนะครับฝนตกปล่อยๆบางกอกน้อยธนบุรีชั้นในตกหนักแล้วนี่อีกข้อความหนึ่งส่งเข้ามาคอนเฟิร์มนะครับพ่อค้าเบตงส่งมาบอกว่าฝนหยุดไปแล้วครับแต่ว่าน่าจะตกอีกเพราะฟ้ายังมืดดำอยู่ขายของต้องทนต่อไปอีกส่งกำลังใจให้กับคนขายของที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนสภาพเสื้อผ้าด้วยนะครับใน Green Heart Reel อันใหม่ล่าสุดที่เฟซลงไว้ใน IG Photography นะครับตามไปดูกันได้นะครับเขาพูดถึงเรื่องตอนนี้เนี่ยอากาศมันร้อนมากเขาเลยมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะข้าราชการที่เป็นข้าราชการของกรุงโตเกียวที่เขาปรับเปลี่ยนให้ใส่ขาสั้นแขนสั้นมาทำงานได้ไม่จำกัดเพศนะจะยังไงก็ได้นะครับก็มีคนเริ่มเปลี่ยนนะครับเขาบอกพอเปลี่ยนปุ๊บพนักงานหลายคนก็บอกเออตอนแรกก็เขินๆนะปกติใส่แต่สูทแต่ตอนนี้ใส่ขาสั้นกับรองเท้าผ้าใบมาทำงานอะไรเงี้ยแต่ประสิทธิภาพงานก็ดีขึ้นนะครับแล้วเขารู้สึกว่าแบบงานมันแบบคล่องตัวมากขึ้นเพราะมีการปรับเรื่องของการทำงานด้วยอย่างเช่นเข้างานเช้าขึ้นหรือว่าทำงาน work from home ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นการปรับตัวกันไปเขาบอกว่าสภาพอากาศแบบนี้อาจจะต้องมีการปรับตัวทีนี้เนี่ยมันจะภาคเอกชนจะปรับตามหรือเปล่าต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่อีกส่วนนึงที่ผู้หญิงญี่ปุ่นไม่ค่อยเปลี่ยนตามเพราะผู้หญิงญี่ปุ่นก็จะโดนบังคับไงว่าแบบเป็นผู้หญิงนะต้องแต่งตัวมิดชีทอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบกางเกงขาสั้นก็ต้องมีถุงน่องทับอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยยังค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปแต่คุณคิดเห็นไว้ไงว่าถ้าเกิดคนให้บริการคุณเนี่ยเขาใส่แขนสั้นขาสั้นมาทำงานใส่รองเท้าแตะด้วยอ่ะแต่ว่าทำงานได้ดีประสิทธิภาพดีเหมือนเดิมคุณโอเคไหม

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: พระราม3ส่งเข้าประกวดบอกว่าตอนนี้ฝนก็ตกหนักไม่แพ้กันลาดบูรณะก็ด้วยนะครับ บางกะปิรามคำแหงตอนนี้หนักมากค่ะสเต็ปต่อไปน่าจะรู้นะครับน่าจะเป็นน้ำท่วมนั่นเองนะครับเขาบอกอุ้ยน้ำท่วมห้ามพูดคำนี้ต้องบอกว่าน้ำรอการระบายโอเคตามนั้นนะฮะมีคนส่งข้อความมาแซวด้วยบอกวันนี้ฝนตกถล่มทั้งกรุงเทพเพราะเฟียสมาจัดยาวถึง4ทุ่มใช่ไหมก็เบ้อไปแหมปกติยาวกว่านี้อีกเข้ามาที่เพลงนี้ดีกว่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากมีนมาในช่วงของ The B-Track นะครับไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าชวนไทยจากบัสมาร่วมเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อว่าถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีแต่พูดจริงนะถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีสิ่งที่ต้องทำคือดูแลตัวเองให้ดีไม่ใช่ไปหาคนใหม่นะครับ

SBF ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาจิโกฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มีนี่วิตาวันมีนี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีนี่วิตาวัน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฝนตกที่หน้าต่างนะครับจากโลโซนะครับที่ฝากเข้ามาตอนต้นชั่วโมงด้วยนะครับหวังว่าตอนนี้น่าจะแบบเบาๆซาซากันหลายที่แล้วนะอโศกตอนนี้ก็ดูแบบฟ้าสว่างขึ้นนะครับทิ้งท้ายปลายชั่วโมงนี้ก่อนจะพักฟังข่าวครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Tilly Birds เพลงนี้ชื่อว่าจำเลยใครโดนขังไว้มีเรื่องอะไรกันบ้าง

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: บายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: ให้ชอบเพชร

ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาเรตมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาเรต
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดLegalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
8: Legalos แค่เปิดก็ว้าวRegalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดย
7: พูดถึงคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเนาะยังราบรื่นกันดีอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีแบบสะดุดล้มหกล้มกลางทางแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม
8: ่
7: หรือว่าสะดุดล้มลงไปปุ๊บพี่ลุกไม่ไหวแล้วล้มแล้วล้มเลย
8: ลาบลงไปเลย
7: หรือเปล่า
8: เออ
7: นะคะจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาเปิดภาพรวมธุรกิจที่เลิกกิจการในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะ 7,000 กว่าราย
8: ครับ
7: เยอะปะ
8: เยอะอยู่นะ
7: เพิ่มขึ้น 12.49% นะคะส่วนทุนจดทะเบียนของกิจการที่เลิกก็ไม่น้อยนะคะสูงถึง 98,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น 200% นะถือว่าเยอะมากนะคะก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันว่าไม่เพียงแต่ธุรกิจรายเล็กนะคะที่ทยอยปิดกิจการนะคะแต่ว่ามีนิติบุคคลนะคะที่มีเงินลงทุนสูงอันนี้ก็ทยอยถอนตัวจากตลาดเพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งก็เป็นสัญญาณนะคะว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจเนี่ยกระทบผู้ประกอบการในวงกว้างนะคะมันมีหลายๆกลุ่มเหมือนกันนะที่เป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าต้องจับตาเป็นพิเศษนะคะธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจติดตั้งไฟฟ้าแล้วก็ธุรกิจโฆษณานะคะซึ่งเลิกกิจการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาประเมินนะคะก็บอกว่าภาคธุรกิจไทยอ่ะยังต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู
8: ่
7: ก็หลายหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังซื้อในประเทศนะคะเขาบอกว่ายังเปราะบางคือต้นทุนพลังงานวัตถุดิบค่าแรงค่าเช่าแล้วก็ต้นทุนทางการเงินเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงแต่ว่าถ้าไปดูกำลังซื้อของคน
8: อ
7: ่ะฟื้นตัวไม่ทั่วถึงนะคะความไม่แน่นอนของการค้าโลกอย่างเช่นนโยบายการค้าของสหรัฐนะคะรวมไปถึงมาตรการภาษีแล้วก็ข้อจำกัดทางการค้ามันก็มีผลกระทบเนาะต่อภาคการส่งออกภาคการผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสจากการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะการลงทุนใน data center AI cloud service พลังงานสะอาดแล้วก็อุตสาหกรรมดิจิตอลนะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยแล้วก็ SME เข้าไปเป็นผู้รับผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ผู้ให้บริการในห่วงโซ่อุปทานถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานแล้วก็ศักยภาพการแข่งขันได
8: ้
7: อีกอย่างหนึ่งก็คือการฟื้นตัวที่ไม่เท่ากันคืออย่างเช่นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ธุรกิจอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเร็วกว่าธุรกิจรายย่อยในขณะที่ SME ก็ยังเจอข้อจำกัดอยู่นะคะทางด้านเงินทุนเรื่องของการเข้าถึงตลาดการแข่งขันจากแพลตฟอร์มดิจิตอลแล้วก็ผู้ประกอบการต่างชาติด้วยมันก็หลายสิ่งเหมือนกันนะรุมเราอ่ะ
8: ใช่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถคือภาครัฐสามารถช่วยเข้าไปประกบแล้วก็แบ่งเบาได้นะเพราะว่าอย่างเช่นแบบธุรกิจแบบลงทุน Data Center อะไรเง
7: ี้
8: ยคือเข้ามามหาศาลมากจริงแต่อยากรู้เหมือนกันว่าเงินจะแบบถึงท้องถิ่นถึงคนไทยอย่างเงี้ยถึงเศรษฐกิจไทยมันสักกี่ตังค์หรือว่าเขายกระบบนิเวศของเขามาทั้งหมดอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมาใช้แค่น้ำแค่ไฟแค่ที่อย่างเงี้ยหรออะไรเงี้ย
7: ซึ่งมันก็มีหลายที่นะที่ก็พูดถึงเรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟแล้วมันก็ไปมีผลเรื่องของทางสิ่งแวดล้อม
8: ใช่
7: ฮะ
8: พวกกากขยะอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าเอาแก้จังหวัด EEC เอาให้อยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปขยายลามไปเป็นที่อื่นเอาให้อยู่เอาให้มันชัดเจนให้มีคุณภาพก่อนซึ่งก็มีเนี่ยมีคลิปคนในพื้นที่ออกมาพูดขึ้นมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกแบบทุนเทาอะไรพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็มาเปิดธุรกิจเพื่อฟอก อกเงินมันชัดเจนมากมันทำให้ธุรกิจแบบท้องถิ่นล้มตายไปเพราะเขาดั้มราคาลงไปต่ำมากธุรกิจสู้ไม่ไหวจริง
7: โอ้สู้อยู่ไม่ได
8: ้
7: อยู่ไม่ไหว
8: เขาขายถูกมากอ่
7: ะ
8: ขายถูกมากพอปรับตลาดเป็นของเขาปุ๊บเขาก็ขึ้นราคาทีหลังอันนี้ผู้บริโภคก็จะแย่นะครับ
7: ใช่ค่ะนะคะหรือแม้แต่อย่างสมมติเป็นอุตสาหกรรมภาคธุรกิจก่อสร้างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาในมุมที่ก็คงจะต้องเข้าไปดูเนาะ
8: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข้าไปดูหลายส่วน
7: ในแต่ละธุรกิจอ่ะมันก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแล้วต้องการความช่วยเหลือในแบบที่แตกต่างกันไปเหมือนกัน
8: ในแต่ละโซนด้วยอย่างบางที่ก็มีต่างชาติเขาไปยึดเยอะแยะเป็นจำนวนมากเกิดอะไรขึ้น
7: ทำไงดีอ่ะ
8: ส่องค่ะเอาภาพประชาชนพูดจริงภาพประชาชนห้ามยอมแพ้นะคุณอย่ายอมแพ้คอร์รัปชันวันไหนที่คุณบอกว่าไม่ไหวแล้วงั้นให้คอร์รัปชันเขาคอร์รัปไปแล้วก็ละกัน
7: ไม่ได้
8: เธอแบบลูกหลานเธอไม่มีที่อยู่แล้วนะในอนาคตอ่ะ
7: ไม่ต้องถึงลูกหลานจ้ะ
8: เธอ
7: ตอนนี้ยังไงก่อน
8: ตอนนี้ก็ขาสั่นแล้วนะ
7: นะคะก็หวังว่าก็ภาครัฐน่าจะจัดการได้เน
8: า
7: ะ
8: เราก็ไม่พึ่งภาครัฐอย่างเดียวภาคประชาชนนี่แหละ
7: ก็ต้องช่วยด้วย
8: ก็ต้องช่วยดันช่วยส่องช่วยแบบผลักดันทุกประเด็นเวลาที่มันมีประเด็นขึ้นมาคืออย่านิ่งเฉยอะไรเงี้ยเป็นน้องนิ่งปุ๊บเขาได้ใจเลยนะ
7: ก็จะเป็นพฤติกรรมหน่อยนิ่งก็ไม่ได้
8: เขาฝั่งนั้นเขาพร้อมลุกเราตลอดเวลานะ
7: เขาลุกอยู่ตลอดอยู่แล้ว
8: เออ
7: นะคะ
8: ครับ
7: อ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อนะรอบหน้าต้นชั่วโมงกลับมาอยู่กับพี่เฟียสก่อนค่ะ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

0: คงถึงเวลาเนาะถึงเวลากินข้าวแล้วจริงๆนะครับมีคนฝากเพลงนี้เข้ามาในไม่กี่นาทีนี้เข้ามาเยอะมากมีข้อความจากคุณนภัสส่งเข้ามาบอกว่าเนี่ยน้องนกขอนะน้องนกอ2ก็นึกอย่าเอ๊ะน้องนกอ2คืออะไรอ๋อน้องนกอนุบาล2ใช่ไหม
1: แม่แก้มป

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

จอกับสาวสาวได้พี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบในเฉลี่ยเฉพาะกิจครับเบิร์ดกะฮาร์ดตุ๊กวิยดาปั่นไพบูลย์เกียรติด้วยก้อยสรัญญากบทรงศิษย์เสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์นะครับตอน4โมงเย็นรอบเดียวเท่านั้นกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตบัตรสามารถซื้อได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็เหลืออีกไม่เยอะแล้วใครที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ A-Time Showbiz ทุกช่องทางซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจากก๊อฟพิชยามาฝากกันครับ Ooh, baby. เอาชื่อของนางเอกสไปเดอร์แมนมาตั้งชื่อเพลงด้วย Mary Jane Marry Me

0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: your request ในช่วงนี้นะครับมีคนฝากข้อความเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยสิส่งไปให้กับเจ้าของวันเกิดเมื่อวานนี้คือเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะครับเห็นว่าเพิ่งปล่อยซิงเกิลใหม่มาด้วย Happy Birthday ย้อนหลังด้วยนะครับกับเป๊กขอให้มีความสุขมากๆนะครับ

0: ฝนที่ท้ายไปชั่วโมงนี้จากพิกซี่ด้วยนะครับก่อนอันนี้มีแสงแรกด้วยแล้วก็มีเข้ากันไม่ได้จากพี่หมูโมซูเวลากับใจคนจากเป็กผลิตโชคครับ DJ Playlist ของ Fiat ในชั่วโมงนี
1: ้ DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร17

0: Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู่นาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: วันที่8เดือน8ที่ผ่านมาสายช็อปกระเป๋าฉีกกันหรือเปล่าไหมนะ
12: ถ้ามันมีของต้องซื้อแล้วมันจะเป็นต้องใช้ก็ซื้อสิ
11: พี่ซื้อได้ทุกอย่างเลยอ่ะมันต้องซื้อทุกอย่าง
12: เออของมันต้องมีทุกอย่างเลยใช่ไหม
11: มันไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งนะคะแต่ว่าก็บอกว่าเทศกาล88ก็น่าจะถือเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าบรรยากาศคึกคักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะทั้งทางออนไลน์แล้วก็หน้าร้านนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็แวะมาเตือนนะคะอยากจะให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าด้วยความรอบคอบสนับสนุนสินค้าที่ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะคะซึ่งทางกรมเขาก็ฝากเอาไว้เนาะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อไม่เฉพาะ8เดือน8ที่ผ่านมานะเป็น9เดือน9 10เดือน10
12: หรือเมื่อไหร่ก็ตาม
11: อะไรก็ตามนะคะเลือกซื้อจากร้านค้าทางการหรือมีข้อมูลร้านชัดเจนนะคะคุณสามารถที่จะตรวจสอบประวัติการขายมีการออกใบเสร็จหรือว่าหลักฐานการสั่งซื้อและมีนโยบายคืนสินค้าหรือคืนเงินนะคะดูราคาด้วยว่ามันแบบสมเหตุสมผล
12: คุณภาพด้วย
11: ใช่คือไม่ไปหลงเชื่อซื้อสินค้าในราคาที่มันแบบโธ่มันดูแบบถูกมากเลยมันแบบเฮ้ยมันต่ำผิดปกติ
12: แล้วก็พบว่าเป็นของปลอมทีหลังอย่างเงี้ย
11: หรือแบบมีโปรอะไรที่มันดูแบบว่าถูกเกินจริงนะคะถ้าเทียบกับราคาที่จำหน่ายท้องตลาดทั่วไป
12: ฟอกเงินหรือเปล่า
11: อันนี้
12: เป็นเสียงจากคุณผู้ฟังทางบ้าน
11: อ๋อแววมาเสียงแววมานะคะดูสินค้าว่าเอ้ยมันอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีรายละเอียดชัดเจนชื่อสินค้าส่วนประกอบวันผลิตหมดอายุผู้ผลิตนำเข้าจำหน่ายประเทศแหล่งกำเนิดแหล่งผลิตสินค้าดูละเอียดกันนะการรับรองจากหน่วยงานต่างๆเนาะ
12: อีกนิดนึงจะผลิตเองละ
11: ใจเย็นๆเราในฐานะผู้บริโภคก่อนดูหน่อยละกันนะคะข้อมูลการรีวิวร้านค้าหรือสินค้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่หลายคนใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจซื้อเหมือนกันเนาะระวังหน่อยรีวิวที่มันดูแบบว่ามันผิดปกติอ่ะหรือว่ามันอาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อจูงใจให้เราซื้อเช่นรีวิวที่มันมีข้อความซ้ำกันเยอะมากหรือว่ารีวิวที่มันไม่ได้มีรายละเอียดการใช้งานจริงหรือรีวิวที่ดูแล้วแบบอุ๊ยมันไม่สอดคล้องกับตัวสินค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้น
12: รีวิวผีครับพี่เสียงจากทางบ้านมาอีกแล้วอ่ะ
11: ทำไมฉันได้ยินหูแว่วหรือเปล่าคือการซื้อสินค้าที่เคารพทรัพย์สินทางปัญญามันไม่ใช่เพียงแค่คุ้มครองผู้บริโภคให้เราได้รับสินค้า

0: ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เขาทำธุรกิจอย่างสุจริตด้วยนะคะ
1: จริงครับเพราะว่ากว่าที่คือกว่าผู้ประกอบการเขาจะแบบตั้งตัว
0: ขึ้นมาจะปรับอะไรขึ้นมาได
1: ้และเขาไปเขาเรียกว่าผลิตของที่มีคุณภาพขึ้นมาได้อ่ะผ่านหลายขั้นตอนเขาเทสโอ้โหเป็นร้อยๆเป็นพันๆครั้ง
0: มาก
1: เขาลงทุนไปตั้งเยอะมากและเขาก็การันตีด้วยไงว่าพอผ่านกระบวนการที่ถูกต้องมาของเขาก็มีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะแบบถ้ามีปัญหาพร้อมคืนพร้อมทำอะไรเงี้ยพร้อมปรับปรุงได้
0: ค่ะ
1: ถ้าไปเจอเจ้าที่เขาไปก๊อปแบรนด์มานะเขาไม่สนใจเขาขายปุ๊บปุ๊บแล้วแบบเอาของห่วยๆมาแล้วก็คุณก็รับของนั้นไปแล้วคุณก็ไปร้องเรียนอะไรใครไม่ได้
0: ก็สุดท้ายก็คือก็เงียบหายจ้า
1: เงียบหายจ้า
0: ปิดหนีไปแล้วจ้า
1: เพราะจะไปตามเรียกร้องจากใครมันเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่รัฐก็ตามคุ้มครองกันไม่ทันอยู
0: ่นะคะเพราะดูจากครึ่งแรกของปีนี
1: ้
0: มกราคมถึงมิถุนายนน่ะจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา457คดีคือยึดของกลางเป็นล้านชิ้นน่ะเนี่ยมูลค่าความเสียหายก็คือ700กว่าล้านบาท
1: เชื่อมาว่าเนี่ยไม่ถึง 1% ที่จับได้เลยนะ
0: ยังมีเยอะมาก
1: อีกเยอะมากโดยเฉพาะตอนนี้แก้วพวกแบบแก้วสแตนเลสหรือพวกโลหะที่มันเป็นโลหะฟู้ดเกรดอ่ะมีของที่เป็นอันตรายในตลาดเยอะมาก
0: แล้วก็อ้างว่ามันเป็นฟู้ดเกรดนะ
1: ใช่แล้วพอไปทดสอบปุ๊บ
0: โอเคพี่หนูไปซื้อละ
1: ใจปัก
0: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อสุขภาพของเราด้วยนะคะรอบหน้าค่ะยังเจอกันต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตนะคะกรี
2: นนิวส์โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

คันนี้ขวัญเอ้ยขวัญมาจากปามี่ด้วยนะครับแล้วก็มีดึงดันก่อนหน้านี้มีนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนด้วยเพลงเพราะมากันเยอะมากเลยส่งเพลงขวัญเอ้ยขวัญมามาปลอบให้กับพวกเราด้วยเนาะเพราะตอนนี้บ้านเรามีข่าวแปลกๆประหลาดๆขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยในโลกโซเชียลมีเดียที่เขาโพสต์กันค่อนข้างเยอะเลยเรื่องของการบูลลี่นะครับบูลลี่คืออะไรบูลลี่ก็คือการแบบกระทําคนอื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือไปบังคับฝืนใจเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการบูลลี่ชนิดนึงซึ่งการบูลลี่หลายคนคิดว่ามันจบที่ในโรงเรียนจริงๆมันไม่ใช่นะครับบางทีเนี่ยมันก็มีในที่ทำงานมันมีในสังคมในชุมชนต่างๆที่มันยังเกิดขึ้นคือขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังรู้เลยว่าแบบมันยังมีการรังแกกันเกิดขึ้นจะเป็นคำพูดท่าทางสีหน้ากริยาอะไรต่างๆที่มันกระทบกระทั่งกันซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีวิธีในการจัดการมันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็นั่นแหละเขาบอกว่าก็พอเขาให้คนแบบกระแสนี้มันเกิดขึ้นในสังคมอ่ะก็มีคนมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียเชื่อไหมว่าการบูลลี่เวลาที่เราโดนทำลายใจแล้วเนี่ยตั้งแต่เด็กนะจนกระทั่งแบบเราแบบอายุเยอะแล้วแบบแม้กระทั่งถึงวัยแบบ 70-80 อ่ะบางทียังจำเรื่องราวเหล่านี้ได้อยู่เลยนะครับมันฝังใจไปจนถึงวันตายจริงๆ

เวอร์ชันนี้เป็นแบบโซฟังนะครับนนทนนครับไม่อยากให้เธอไว้ใจเอาเพลงพิช่ามาคัฟเวอร์ครับแล้วก่อนอันนี้มีขอให้รักบังเกิดจากโอ๊ตปราโมทประธานคัฟเวอร์เพลงเก่าของของปราโมทวิเลยปณะนะครับในคัฟเวอร์ไนด้วยนี่ก็คือเพลงพิเศษที่เอามาฝากกันตอนใหม่ล่าสุดวันบานโบกี้ไลออนเดี๋ยวติดตามฟังนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ฟังเร็วๆนี้แหละ

ียงเมื่อกี้ชื่อว่าผู้ครองหัวใจนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก Slap Kiss นะครับมีข้อความส่งเข้ามาด้วยพิมพ์ยาวมากเลยเวลาที่คุณผู้ฟังพิมพ์ยาวมากๆก็แสดงว่าเขามีความรู้สึกกับเรื่องนี้มากๆนะครับเพื่อเข้าใจแล้วก็ขอบคุณด้วยสำหรับข้อความและประสบการณ์ที่แชร์เข้ามานะครับมีบางข้อความส่งเข้ามาเกี่ยวเรื่องของบูลลี่ที่พูดไปก่อนหน้านี้ที่เขามีแชร์กันในโซเชียลกันว่าโอ้คนมาแชร์ประสบการณ์แบบเรื่องของการบูลลี่คนแชร์เป็นพันและคนก็แชร์ประสบการณ์เป็นพันด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นคือพี่อ้อยเจ้าของช่วงนี้นี่แหละนะครับพี่อ้อยก็มาพิมพ์ว่าพี่ก็เคยโดนบูลลี่อะไรเงี้ยเฟซก็เคยโดนบูลลี่มีหลายๆคนก็เคยโดนเหมือนกันนะครับข้อความที่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเล่าโดยสรุปคือตอนเด็กๆก็คือโดนบูลลี่จากเพื่อนๆเยอะมากเลยจากคนรอบตัวแล้วก็เหมือนแบบดูถูกด้อยค่าว่าไม่ประสบความสำเร็จหรอกแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผ่านมาได้แล้วตอนนี้อายุ51ปีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรหลายๆที่ประสบความสำเร็จในชีวิตคือเขาบอกไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่ามีคนรอบข้างเนี่ยเขาได้รับให้การยอมรับจริงๆแล้วก็มีความสามารถในการดูแลตัวเองคนรอบตัวและให้ความช่วยเหลืออื่นๆได้ด้วยก็กลายเป็นความภาคภูมิใจนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำคือเอาคำดูถูกพวกนี้เหล่านี้แหละมาเป็นกำลังในการเดินหน้าต่อไปและแถมยังโทรกลับไปขอบคุณคนเหล่านี้ด้วยซ้ำว่าช่วยผลักดันให้เขาเดินมาถึงตรงจุดนี้ได้ก็ดีใจด้วยที่สามารถก้าวข้ามได้แล้วก็ผลักดันตัวเองไปในทิศทางที่เจริญเติบโตขึ้นไปนะครับมีหลายคนสามารถทำแบบนี้ได้บางคนก้าวข้ามได้แล้วแต่ยังรู้สึกอยู่ก็มีหรือบางคนยังก้าวข้ามไม่พ้นก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้ใจดีกับตัวเองหน่อยอย่างน้อยให้รู้ว่าเฮ้ยวันนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนะวันนี้เราทำตรงนี้ให้มันดีที่สุดดีกว่าแต่ถ้าความรู้สึกมันยังค้างอยู่กำจัดมันออกไม่ได้จริงๆเราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยเดินทางย้อนกลับไปคุยกับตัวเองในอดีตสักนิดนึงนะครับกลับไปปลอบโยนเขาสักนิดนึงว่าเธอสิ่งที่เธอน่ากลัวในวันนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเธอผ่านมันมาได้แล้วนะแล้วตอนนี้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราเดินไปข้างหน้าด้วยกัน

0: เก่ง
1: จากนี้ว่าไงคนเก่งจากไททอสมิธด้วยนะครับเอามาฝากกันขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่ชอบเป็นแฟนคลับมีเลยแหละเฟียว่านะครับแฟนคลับของสลากออมสินพิเศษครับแล้วรอบนี้จะเป็นสลากออมสินพิเศษ5ปีมีทั้งใบสลากแล้วก็ดิจิทัลด้วยนะครับทำให้ลุ้นได้บ่อยขึ้นออมได้ง่ายขึ้นเงินต้นไม่หายปิดล็อกทุกความเสี่ยงกับสลากออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินครับราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ยแบบ5บาทต่อหน่วยนะครับหรือว่า 0.2% ต่อปีซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิทัลด้วยนะครับพร้อมลุ้นรับรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนในวันที่1และก็16ของทุกเดือนนะครับหากซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ํา480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดานี่ก็รับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีครับเพราะฉะนั้นซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาซื้อแล้วนะครับก็สามารถกดซื้อได้ด้วยตนเองทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับแอปพลิเคชันใหม่โมเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทยมาร์เก็ตเพลส2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทยสกายช็อปครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทยมาร์เก็ตเพลส2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมย์ที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
6: ระวังนะลูก

0: ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บประกันติดโล
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอ
7: ชอบมากพี่โ
6: อยูชอบไอจริงๆนะ
8: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Revive Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: กลับมาเจอกันนะคะที่ฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green Update ค่ะเจอภัยแล้งเล่นงานอย่างรุนแรงนะคะทำเอาระดับน้ำลดลงต่ำสุดในรอบ90ปีสำหรับเลคมีดซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สุดในสหรัฐค่ะจากข้อมูลของสำนักการฟื้นฟู

0: ูแห่งสหรัฐก็บอกว่าทะเลสาบมีแห่งนี้ระดับน้ำลดลงเหลือเพียง 1,040.4 ฟุตนะคะหรือว่าประมาณ 317.1 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ค่ะซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากประชากรกว่า3ใน4ของลุ่มน้ำโคโลราโดหรือว่าประมาณ30ล้านคนกำลังได้รับผลกระทบโดยตรงนะคะการใช้น้ำเกินขนาดที่สะสมมาหลายปีบวกกับภาวะแห้งแล้งแล้วก็อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้ทั้งเลกมีดแล้วก็เลกพาวเวลซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่สุดอันดับ2ของประเทศลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ70ปีค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

จมโฟนนะครับขอเขินให้หน่อยนะฮะก่อนหน้านี้มีวูดยูพีซจากออฟปองศักดิ์มาฝากกันชั่วโมงนี้ด้วย6:11 นครับมาเติมตัวเองกันหน่อยครับมีสิทธิ์เติมตัวเอง 1,000 บาทมาฝากกันในช่วงนี้ฝากเพลงที่คุณอยากฟังครับตามด้วยชื่อเล่นของคุณและเบอร์โทรกลับส่งมาด้วยคนที่ไม่เคยได้รางวัลมาก่อนเลยอ่ะให้โอกาสตัวเองหน่อยนะมาลองกันครับปลายชั่วโมงนี้มาเป็นดีเจคนโปรดของคุณก็คือเป็นดีเจให้กับตัวเองฝากเพลงที่คุณอยากฟัง

มีสิทธิ์เติมน้ำมันหรือว่าเติมไฟฟ้าก็แล้วแต่ 1,000 บาทรอคุณอยู่ปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับใส่เพลงที่คุณอยากฟังแล้วก็ชื่อเล่นของคุณแล้วก็เบอร์โทรกลับให้กับเราด้วยส่งมาทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับแล้วปลายชั่วโมงนี้เป็นผู้โชคดีแน่นอนมาลุ้นไปด้วยกันว่าใครจะได้กระโดดขึ้นขบวนนี้

พลงเมื่อกี้ฮอร์โมนนะฮะจากครูไรเดอร์นะฮะหลักๆก็ไม่มีอะไรหรอกฮอร์โมนก็พูดว่าเอออย่าไปทำอะไรให้มันชั่ววูบนะชั่ววูบระยะสั้นแต่ว่าบทบังชีวิตระยะยาวนะครับและสำคัญที่สุดคือรักตัวเองเสมอกับผลที่จะตามมาด้วย 6:35 นาทีโค้งสุดท้ายแล้วครับ Final Call

0: มองไปนอกหน้าต่างนะครับถนนตรงอโศกสุขุมวิทนี่การจราจรปกติครับติดปกติก็ขอให้เดินทางกลับบ้านยังมีความสุขด้วยละกันนะครับ
1: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: Sophie L.
1: โฆษณาโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
4: Drive you home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
5: อุ้ยผู้ฟังครับอันนี้วันนี้ถือว่ามีโชคนะใครที่ฟังฟิตอยู่ตอนนี้โชคดีมากๆเลยนะครับใครที่ไม่เคยได้รางวัลมาก่อนเลยวันนี้ชวนร่วมลุ้นรางวัลเพราะว่ามีสิทธิ์เติมน้ำมันหรือว่าไปเติมไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่คุณนะครับ 1,000 บาทมอบให้สำหรับคนที่ไม่เคยได้รางวัลจาก Green Wave มาก่อนพิมพ์ชื่อเพลงที่คุณอยากฟังนะครับชื่อเล่นคุณแล้วเบอร์โทรกลับด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปหานะครับเผอิญว่าสายผู้โชคดีของเราเนี่ยเราโทรกลับไปหาหลายรอบเราไม่ติดนะครับเจ้าของเพลงนี้นี่แหละคุณขวัญขอโทษทีนะครับเราขออนุญาตรับสายใหม่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเปิดเพลงให้ฟังกันละกันคิดว่าน่าจะยุ่งอยู่ขอบคุณ

0: พลงนี้มากเลยครับ Pee to Worship อย่าอยู่อย่างอยากนะครับคือวันที่เราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราก็ไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่แต่ว่าวันที่เราออกนอกคอมฟอร์ตโซนมันก็ดูน่ากลัวเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีสเต็ปที่ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างเราก็คงจะไม่เติบโตขึ้นเนาะแต่ไม่เป็นไรทางหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราล้มเราก็ยังเรียนรู้ที่จะลุกได้ตรงนั้นต่างหากที่เป็นประสบการณ์ที่สำคัญมากที่สุดนะครับวันนี้เราคุยกับดีเจคนนึงซึ่งไม่ส่งเพลงอันนี้แปลกมากอันนี้แปลกที่สุดเท่าที่เคยมี Drive You Home มาเลยคือไม่ส่งเพลงแต่เป็นผู้ชนะนะครับสวัสดีครับคุณแนนครับสวัสดีแนน
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้มีความสุขที่สุดก็ตอนนี้แล้วล่ะพี่เป
0: ียสภาพอากาศทำอะไรแนนไม่ได้เลยใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่ายังอยู่ออฟฟิศ
0: ยังอยู่ออฟฟิศอยู่เหรอครับแล้ววันนี้จะตั้งใจว่าจะกลับบ้านกี่โมงเสร็จงานกี่โมงครับ
1: น่าจะ2ทุ่มรอให้รถไฟฟ้าก่อนค
0: ่
1: ะ
0: จริงพอเมื่อกี้แบบชะโงกออกไปตรงเนี้ยตรงประสบสุขุมวิทก็ยังแน่นอยู่แน่นอยู่แถวไหน
1: อยู่แถวหัวลำโพงค่ะ
0: โอ้แต่ตรงนั้นก็รถแน่นอยู่นะครับ
1: ใช่แน่นมากก็เลยรอให้มัน
0: ฟ้าใช่แต่ว่าเบรกบ้างก็ได้นะเราเลิกงานยัง
1: เลิกแล้วค่ะกำลังนั่งเมาหมอดกับเพื่อน
0: ดีเลยครับฝากสวัสดีทักทายเพื่อนๆด้วยวันนี้แนนไม่ได้ขอเพลงอะไรเข้ามาถูกไหมครับ
1: จริงๆอยากฟังเพลงแสงแรกแต่ว่าพี่เฟียสเปิดไปแล้วก็เลยไม่รู้จะขอเพลงอะไร
0: โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเสิร์ฟเพลงอื่นให้แทนก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามฟังกรีนเวฟอยู่ตลอดนะครับ
1: ค่ะฟังทั้งวันเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยพักผ่อนเยอะๆนะ
1: ค่ะ
0: รักษาสุขภาพด้วยเปิดเพลงนี้ให้และเติมพลังให้ตัวเองไปอีก 1,000 นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณขอบคุณเช่นเดียวกันและช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Charge EV Station Plus ง่ายสุดละแล้วก็ Tip Lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ Tip Insure ครับ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์ว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลาก

0: เซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกมีโอกแล้วมีบ้านต้องมีโอก
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
5: เร่งรีบตองนี้
6: เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
8: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
10: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
11: เจ็บคอ
10: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู้วนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
3: ้มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านค่ะอับบาสอารักชีบอกว่าอิหร่านแล้วก็สหรัฐยังไม่มีการเจรจาโดยตรงและรัฐบาลอิหร่านจะไม่เริ่มการเจรจานะคะตราบใดที่สหรัฐยังละเมิด MOU ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายลงนามร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่อิหร่านยืนยันนะคะว่าทั้งสองประเทศยังคงส่งข้อความถึงการผ่านคนกลางค่ะโดยอิหร่านได้ย้ำจุดยืนนะคะว่าข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซระหว่างรัฐบาลอิหร่านกับโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแต่ว่าข้อตกลงนี้จะยังไม่ทำให้ช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้กลับมาเปิดใช้งานในทันทีค่ะช่วงหน้ายังคงติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet

สิ่งนี้จาก The Peach Band เหมือนกันนะครับฟังเพลงนี้แล้วก็แบบรู้สึกแบบเออมันก็เป็นอย่างนี้เนอะชีวิตมันคงเป็นแบบว่ามันมีทั้งช่วงที่เราจะต้องกำชีวิตไว้ซะแน่นเลยนะครับแล้วบางช่วงก็จะต้องปล่อยไปเช่นเดียวกันมันเป็นกำปล่อยกำปล่อยเป็นจังหวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยจริงๆกำไปนานๆบางทีก็แน่นเกินไปนะครับก็หนักถือว่าปล่อยไปมากๆเกินไปบางทีก็ควบคุมอะไรไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันเป็นศิลปะการใช้ชีวิตจริงๆเนอะ

สวยงามทุกเมโลดี้เลยครับเพลงนี้จากโบกี้ไลออนนาฬิกาทรายเพลงนี้ฝากเข้ามาโดยคุณแม่นะครับบอกว่าตอนนี้คุณลูกกำลังสอบเข้าม.4อยู่แล้วตั้งใจอ่านหนังสือสอบหนักมากเราอยากจะมอบเพลงนี้ให้เป็นกำลังใจเพราะชอบเพลงนี้ของโบกี้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่เหมือนกับพอฟังแล้วเหมือนแบบคุณแม่ตะโกนบอกรักทั้งเพลงเลยน่ารักมากๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องของเวลาจริงๆแล้วทุกคนอ่ะมีปัจจัยนี้เป็นตัวขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำทุกอย่างที่เราทำในชีวิตเนี่ยมันต้องใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะครับนึกถึงน้องคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กไทยแล้วก็ เคยทำคลิปสั้นออกมาแล้วมันไวรัลมากนะครับแชร์กันในหมู่แบบวัยรุ่นที่อเมริกาด้วยนะเป็นเด็กไทยคนหนึ่งซึ่งเขาเรียนเก่งแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จในการเรียนของเขาแล้วก็ได้เป็นเหมือนเป็นประธานรุ่นอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนพูดสปีชในวันจบการศึกษาของที่โรงเรียนเขาพูดถึงเรื่องของการใช้เวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าหนึ่งในเรื่องของการใช้เวลาที่คุ้มค่าที่สุดคือการใช้เวลาในการให้กำลังใจคนที่เขารักนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ให้กำลังใจกันได้นานขนาดไหนเราจะใช้เวลาที่เรามีอยู่จำกัดนี้ให้กำลังใจกันหรือบั่นทอนใจกันเนี่ยบางทีมันอยู่ที่คำพูดของเราด้วยนะครับคำพูดหลายๆคำของเราคำที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นคำที่สมควรพูดหลายๆอย่างเช่นบอกรักขอบคุณให้กำลังใจแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรพูดแต่กลับรู้สึกว่าทำไมคำนี้มันหนักเหลือเกินพูดไม่ออกแต่คำพูดที่เราแบบพุ่งออกไปเลยโดยที่ไม่ทันตั้งใจแล้วก็ทำร้ายจิตใจคนอื่นเนี่ยกับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับซึ่งเวลาที่เราไปนั่งฟังเคสใน Club Friday ก็จะพูดถึงเรื่องนี้เยอะว่าคำที่มันจำฝังใจเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ในชีวิตด้วยก็ได้ซึ่งเขามีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นด้วยคือถ้ามันเกิดไปแล้วเนาะเราก็ไปดีลกันอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดมันมีกฎตัวนึงชื่อว่ากฎ5วินาทีนะครับคือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเลยจะพุ่งพล่านใส่กับคนที่อยู่ข้างๆเราวิธีนี้ใช้ได้กับความสัมพันธ์ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนทำงานด้วยกันจะเป็นพี่น้องครอบครัวแฟนคนรักใช้ได้หมดเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่ใกล้ตัวมันยิ่งเซนซิทีฟมากเขาบอกเมื่อเวลาที่มันแบบพุ่งพล่านขึ้นมาเนี่ยลองรู้สึกว่าโฮลตัวเองไว้ก่อนตั้งสติไว้สัก5วินาทีให้รู้สึกแบบกับใจตัวเองก่อนว่าเฮ้ยฉันกำลังรู้สึกอย่างนี้นะและฉันกำลังแบบไม่ค่อยโอเคนะโดยที่ไม่ตอบโต้ออกไปอะครับ5วินาทีนี้สำคัญมากมันเป็นจุดตัดระหว่างความสะใจที่จะได้ทำร้ายใจคนอื่นแล้วสร้างแผลใจให้เขาตลอดทั้งชีวิตหรือจะเป็นการเงียบเพื่อใช้ความเงียบเนี่ยตะโกนบอกเขาว่าฉันรักเธอนะใน5วินาที

0: Good news.
1: Good news มาปลายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับชวนคุณไปงานไทย Marketplace 2026กันนะครับงานที่รวบรวมทุกเรื่องราวของการเดินทางวันนี้ที่เดียวพร้อมกับดีลข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยและก็พันธมิตรชั้นนำด้วยการบินไทยครับเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันพบกับประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรนะครับในงานไทย Marketplace 2026ครับวันที่14-16สิงหาคมนี้ที่ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้า Central ชิดลมนะครับในงานนี้ก็มีข้อเสนอพิเศษมาฝากกันเยอะเลยนะครับสิทธิพิเศษสุดจากพันธมิตรการค้าท่องเที่ยวเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น Travel Agents นะครับ Tourism Authority ธนาคารแล้วก็บัตรเครดิตด้วย Royal Orchid Plus แล้วก็ Thai Sky Shop ครับพร้อมนำเสนอโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวนะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกด้วยนะครับมีสินค้าแล้วก็ของที่ระลึกสุดพิเศษจากการบินไทยมาฝากด้วยก็สามารถเติมเต็มทุกแผนการเดินทางของคุณในงานเดียวได้เลยนะครับพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวนะครับเลือกจองแพ็กเกจแล้วก็บริการที่ตอบโจทย์พร้อมกับเพลินๆกับกิจกรรมแล้วก็ข้อเสนอที่มีเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้นใครที่สนใจนะครับกำลังจะวางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนก็ไปมองหาข้อเสนอสุดคุ้มในงาน Thai Marketplace 2026ได้นะครับเป็นจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเลยก็14-16สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้า Central ชิดลม
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
2: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
3: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: โฮเลก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
9: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
10: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
8: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
10: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
8: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบร์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ไม่สบายคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
11: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์
4: วิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
6: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

แวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เปิดข้อมูลค่ะราคาสินค้าอาหารทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูงสุดในรอบกว่า3ปีโดย FAO เตือนนะคะว่าโลกอาจจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารระลอกใหม่จากสงครามในอิหร่านและยูเครนบวกกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างราคาข้าวสาลีเนี่ยพุ่งขึ้น 5.8% จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการส่งออกผ่านทะเลดำนะคะแล้วก็ความเสียหายจากคลื่นความร้อนในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญค่ะช่วงหน้ายังกลับมาติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันค่ะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและยาเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: อยู่อยากขอให้เธอรู
1: ้เพลงนี้ฝันนะครับจากโปรเจกต์บอยปอด้วยอีกเพลงหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยเวลาที่เขาไล่อารมณ์ของเพลงขึ้นมานะครับตั้งแต่เบาที่สุดไปจนถึงแบบความอิ่มเต็มของอารมณ์มากแล้วก็สุดท้ายนี่ก็มาดีคลายลงเป็นแบบเบาๆนะครับอีกหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงเพราะนอกเหนือจาก I'm okay not okay ที่อยู่ในโปรเจกต์บอยปอดภาค2เนี่ยแหละนะครับตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามีข่าวต้นชั่วโมงชั่วโมงหน้ามาเลือกเพลงเพราะฟังกันต่อฟีดอยู่ต่ออีก1ชั่วโมงครับ
2: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: สวยราย

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: AutoCAD ที่แอปโกบางกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผัวหน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามด้วยกันค่ะกับสินสุที่น่าทองชื่นที่อาร์เจนตินาค่ะมีกลุ่มผู้ประท้วงมารวมตัวกันนะคะในกรุงบัวโนสไอเรสเพื่อต่อต้านร่างกฎหมายที่เปิดช่องให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่ดินในประเทศได้ง่ายซึ่งผู้ประท้วงบอกว่าแผ่นดินและมาตุภูมิของประเทศไม่ได้มีไว้ขายคือการประท้วงก็เป็นไปอย่างรุนแรงนะคะบางจุดเนี่ยเกิดการปะทะกันค่ะระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งรัฐบาลอาร์เจนตินายืนยันนะคะว่าได้ถอนบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องนี้ออกไปแล้วและไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมรัฐสภาขณะที่รัฐสภาอาร์เจนตินาบอกว่าร่างกฎหมายที่กำลังหารือกันอยู่มีเนื้อหาที่มีจุดประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอย่างเช่นนะคะลดขั้นตอนการขับไล่ผู้บุกรุกที่จะทำได้เร็วขึ้นการเปลี่ยนกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในชนบทแล้วก็การเพิ่มความยากลำบากให้รัฐในการเข้ายึดครองทรัพย์สินส่วนบุคคลซึ่งล้วนเป็นบทบัญญัติที่มีประโยชน์ต่อชาวอาร์เจนตินาทั้งสิ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยนะคะ
2: Green News
3: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: Green

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าม
3: ันดีจังเลยอ่ะได้ฟังเพลง cover ที่หาฟังที่อื่นไม่ได้นะครับแฟนคนอื่นเพลงนี้จากมะลิครับแล้วก็Chilling Sunday เอามา cover ใหม่นะครับเหมือนเป็นคนอื่นพี่แว่นใหญ่เอาเพลงของพี่เบิร์ดมา cover และขอบใจจริงๆจากช็อกโกแลตคิดของพี่เบิร์ดด้วยเช่นเดียวกันสำหรับตอนใหม่ล่าสุดโบกี้ไลออนว่านวานติดตามกันได้เร็วๆนี้ครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้ง การรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: debut track วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลใหม่จากทิกเกอร์เอามาฝากกันนะครับเพลงนี้ครับบอกเป็นเพลงที่ทิกเกอร์เนี่ยเอาความคิดสร้างสรรค์นะครับร่วมทีมกันกับทีมโปรดิวเซอร์จากสวีเดนนะครับThe Colonel นะครับแล้วก็ปนดเกสโนวานะครับซึ่งมาเป็น Executive Producer ให้กับเพลงนี้ด้วยเพลงนี้เนี่ยเขาบอกพูดถึงถ้าเกิดว่าเรารู้สึกดีๆกับใครบางคนเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าแต่ว่าแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าเฮ้เสียเวลาไปทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกลับเป็นความสุขที่เราเลือกแล้วว่าฉันยอมเสียเวลากับเรื่องนี้นะครับเพลงนี้ชื่อว่า wasting time ว่าเสียเวลาว่ะอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่สำหรับใครบางคนเนี่ยการเสียเวลาแบบนี้เขามีความสุขมากมันก็น่าแลกอยู่เหมือนกันทิกเกอร์ครับ brand new single wasting time

การรอไม่เสียเปล่านะครับถ้ามีความสุข Wasting Time ครับจาก Tigger ครับวันนี้แฟนหมดเวลาแล้วครับวันนี้มานั่งอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆมาตั้งแต่ช่วงบ่ายพรุ่งนี้ไม่มานะครับเจอกันอีกทีหนึ่งวันพุธเลยขอบคุณมากๆ Thanks for staying tuned to Green Wave 106.5 I'll see you again on Wednesday Have a good night tonight

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะเราเจอกันติดตามด้วยกันกับดินสุทธินาถทองชื่นอินโดนีเซียค่ะได้

0: ลองอีกนะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ125ไร่ค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังยังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 minutes DJ Bam

ไม่ใช่แค่ฝนที่ชุ่มฉ่ำนะคะวันนี้โอ้โหลมก็แรงมากๆเลยจริงๆนะคะในช่วงก่อนที่จะมีฝนตกแล้วก็ระหว่างฝนตกลงมาในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะคุณผู้ฟังเองล่ะคะติดตามฟังกันอยู่ที่ไหนกันบ้างอยู่จังหวัดอะไรอยู่ประเทศไหนเพราะว่าแอปเอทำฟังฟินของเรานั้นติดตามฟังเพลงเพราะกันได้ทั่วโลกอยู่แล้วนะคะสำหรับคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM ตอนนี้4 ทุ่มกับ8 นาทีรีบส่งเสียงทักทายก่อนเลยดีกว่านะคะเผื่อว่าใครจะทักเข้ามาคุณพ่อปอวันนี้ขอลา1 วันนะคะไปใช้เวลากับครอบครัวนะแล้วก็ส่งดีเจพี่เฟียสกลับบ้านด้วยนะคะคุณผู้ฟังยังคงส่งข้อความเข้ามาถามไทยพี่เฟียสเป็นไงบ้างคะ7 ชั่วโมงยังไหวอยู่เนาะเดินทางกลับบ้านดีๆยังมีฝนตกโปรยๆอยู่เลยนะเดี๋ยวส่งให้พี่เฟียสเดินทางกลับบ้านปลอดภัยรวมถึงคุณผู้ฟังหลายๆคนด้วยเหมือนกันนะคะที่ติดตามฟังกรีนเวฟระหว่างช่วงของการเดินทางไม่ว่าจุดหมายปลายทางของคุณอยู่ที่ไหนก็ตามขออยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะคะ 106.5 FM หรือว่าจะฟังผ่านแอป A-Time ฟังฟินรวมไปถึงเว็บไซต์ของ Green Wave ด้วยค่ะ4 ชั่วโมงเต็มเลยค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันจนถึงตี 2 นะคะ DJ แบมพลาดิสัยสวัสดิ์ที่นี่ Green

0: ้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Chilling Trackคืนนี้หลายคนมีความรู้สึกตรงกันเลยนะคะว่าอากาศมันเย็นเพราะฝนมันตกอย่างเงี้ยมันก็น่านอนเป็นพิเศษนะคะคุณนันฟังจากพนมเปญบอกว่าทางนี้ฝนก็ตกเหมือนกันนะคะอยากฟังเพลงหนึ่งของปามมี่

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

บคุณที่ช่วยเลือกเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าฝนจะตกทั่วไทยจริงๆอุบลราชธานีก็บอกว่าฝนตกอากาศดีตอนนี้สั่งบะหมี่ต้มยำมาทานโอ้โหใช่แล้วต้องได้รับความอบอุ่นสักนิดเล็กน้อยนะคะอากาศแบบนี้นะคะขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อีก2ชั่วโมงที่เพิ่มเติมขึ้นเปิดเพลงให้ฟังกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันเร็วนิดนึงแล้วก็อยู่กันจนถึงตี2กับ DJ แบมที่ Green Wave ค่ะ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาทิตย์ก่อนนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังมิสคอลในเวอร์ชันใหม่นะคะที่ Good Mood นำมาร้องคัฟเวอร์นะคะนี่คือเพลงที่คุณขอฟังเอาไว้นะคะเพิ่มเติมให้อีกหนึ่งเพลงปิดท้ายในชั่วโมงนี้แล้วกันค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
3: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
2: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
0: คอนเทนต์เพื่อสุขภาพดีๆแบบนี้นะคะฟังแล้วก็จะได้แข็งแรงไปด้วยกันนะคะถ้าพูดถึงโยเกิร์ตกิมจินัตโตเนี่ยขึ้นชื่อได้ว่าเป็นอาหารหมักแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อลำไส้เสมอไปนะคะเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตการปรุงแล้วก็การเก็บรักษาด้วยแล้วอาหารหมักแบบไหนที่มันมีโปรไบโอติกแบบจริงๆเพื่อนเป็นหมอ EP ล่าสุดนั้นมีคำตอบให้กับคุณนะคะไปฟังกันได้ค่ะหมอเพื่อนแล้วก็ดีเจพี่เป้จะเฉลยแบบเข้าใจง่ายๆเลยค่ะในเพื่อนเป็นหมอนะคะใครที่อยากสุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็ฟังสนุกด้วยความรู้แน่นๆเลยนะคะดูย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A-Time ค่ะ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
6: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
5: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
6: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
5: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
6: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
7: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้าย

0: ลำพังในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือต้องอาศัยอยู่ตามท้องถนนนะคะซึ่งเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายแล้วก็คุกคามเนื่องจากว่าไม่มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยซึ่งทางองค์กรก็ได้เรียกร้องนะคะให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อขึ้นทะเบียนเยาวชนทุกคนโดยเตือนนะคะว่าเด็กผู้หญิงกำลังเผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจากความรุนแรงการค้ามนุษย์แล้วก็การแสวงหาประโยชน์ซึ่งผู้อพยพผิดกฎหมายจำนวนมากที่เดินทางข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกมาที่เมืองเซลตาของสเปนเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เลือกเดินทางกลับประเทศแล้วแต่ว่ายังคงเจอปัญหาการจัดหาที่พักพิงให้กับเยาวชนเหล่านี้ซึ่งไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ทันทีค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ชั่วโมงใหม่อารมณ์เน้นๆเลยนะคะเป็นอารมณ์อ่อนไหวของผู้หญิงแน่นอนค่ะเวลาเรามีความรักแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผิดหวังหรืออาจจะอกหักไม่ค่อยเป็นอย่างที่ใจเราคิดนะคะมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้ทยอยออกมาเป็นเพลงเพราะให้เราได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็หลายเพลงนั้นหลายคนก็คงเคยอินกันมาไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะอย่าง When I'm Feeling Blue ที่คุณอยากฟังงานจาก Rosalyn Tip ที่ขอเอาไว้เริ่มต้นเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้เลยค่ะตามมาด้วยอยากเป็นคนเดิมน้องแอนนะคะครั้งหนึ่งไม่ถึงตายแพทเคลียร์แล้วก็มีนาฬิกาทรายของโบกี้ไลออนงานใหม่แล้วก็สองใจนะฮะเพลงจากวันทองนั่นเองดาเอนโดรฟินล่าสุดนี้มีเวอร์ชันใหม่นะคะเรียกว่าเป็นเมนวอลคอลของทางวันมิวสิกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องไดมอนด์แล้วก็น้องบูมสหรัฐนะคะแล้วก็น้ององศาด้วยโหเรียกว่าเป็นการเอามาคัฟเวอร์ได้อีกหนึ่งเวอร์ชันลองไปตามฟังกันดูแล้วกันนะคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ใจคนดูใจแมว
3: Wow.

0: ไปหรือไร
1: ไม่ลืมนะคะเป็นเวอร์ชันพิเศษจากป๊อปปองกูนั่นเองค่ะหยิบเอาเพลงนี้ของซูเปอร์กลูมาร้องเอาไว้นะคะกับถามใจหลายคนรอคอยกันอยู่นะคะคัฟเวอร์ไนท์ไลฟ์ตอนล่าสุดโบกี้ไลออนแล้วก็วานวันวานเดี๋ยวยังไงทาง YouTube เอทามเขาลงให้ได้ดูได้ฟังบรรยากาศสดกันอีกเมื่อไหร่จะรีบเอามาบอกเลยนะคะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคคาเรตได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคคาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคคาเรต

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโน้นนะ
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เกิดอาการช็อตฟิลเลยนะคะเมื่อเบรกที่แล้วเปิดเพลงแบบช้าๆเหงาๆเศร้าๆสำหรับสาวๆไปหลายเพลงเพราะเลยนะคะแต่คุณฟังก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากฟังคุกกี้เสียงไทยมาจัดให้ในชั่วโมงนี้แล้วก็สำหรับเบรกนี้ด้วยแล้วกันนะคะงานจาก BNK48 ที่คุณอยากฟังค่ะในช่วงของ Smiley Request ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะคะเวลาใกล้ๆเที่ยงคืนแบบนี้มันต้องเป็นการกล่อมด้วยเพลงช้าๆเพราะๆแต่ว่าชั่วโมงนี้ไหนๆก็มาเริ่มด้วยคุกกี้เสียงทายแล้วนะคะก็เลยเติมให้อีก 2-3 เพลงที่ให้เราได้ฟังกันที่ Green Wave ค่ะอ่ะอีก1เพลงละกันในช่วงของ Debut Track ค่ะ
1: Debut Track โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: ใครที่กำลังอินเลิฟนะคะหรือว่ามีใครสักคนที่มองกี่ครั้งก็ยังรู้สึกใจเต้นเหมือนวันแรกๆมาลองฟังเพลงนี้ดูกันไหมคะแล้วจะเข้าใจว่าความรักที่มันดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่การรู้จักกันหมดแต่ว่าอยากจะรู้จักกันต่อไปทุกวันแบบไม่มีวันสิ้นสุดเลยนี่คืองานใหม่จาก Rooftop นะคะอยากรู้จักไม่รู้จบ

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนดนที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: ดีอีกสักนิด
1: ตอนนี้อาจจะบอกว่าพอก่อนพอแล้วนะวันนี้เรียกว่าฝนฉ่ำกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยเพลงเพราะที่ชื่อว่านานอีกหน่อยจากยายโมโนโทนนะคะหวังว่าตอนนี้หลายพื้นที่อาจจะหยุดตกกันบ้างแล้วหรืออาจจะแค่ปล่อยๆนิดๆเป็นละอองนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าใครวันนี้โดนฝนมาแบบเต็มๆก็อย่าลืมทำตัวอุ่นๆด้วยแล้วกันนะคะยังไงดูแลสุขภาพค่ะช่วงนี้เรายังอยู่ในหน้าฝนนะส่วนเวลาที่จะได้ฟังเพลงเพราะกันต่อนะคะแน่นอนว่าหลังเที่ยงคืนยังคงส่งคุณผู้ฟังหลายๆคนเข้านอนแล้วก็เตรียมตัวทำงานไปพร้อมๆกันนะคะกับ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์ที่นี่ Clean Wave ค่ะอยู่กับคุณจนถึงตี2เลยนะคะ
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์

0: ให้ BN Plus คืนความสดชื่นให้กับเสียงของคุณ BN Plus
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอฮาโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: มารออยู่แล้วนะคะที่หินสุที่น่าทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green News ค่ะกระทรวงมหาดไทยของสเปนค่ะบังคับใช้มาตรการตรวจสอบคนที่เดินทางมาจากอิตาลีที่จุดผ่านแดนเป็นการชั่วคราวเริ่มมาตั้งแต่8สิงหาคมแล้วนะคะยาวไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิตาลีใช้มาตรการลักษณะเดียวกันโดยการตัดสินใจระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นเวลา1เดือนหลังเกิดเหตุการณ์กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าไปที่เมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านอิตาลีนะคะบอกรัฐบาลเนี่ยจะไม่ทบทวนการตัดสินใจยกเลิกมาตรการระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนก่อนวันที่15สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สเปนคาดการว่าอาจจะมีกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในเมืองเซลตาอีกครั้งค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

ิร์ฟความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเป็นเพลงเพราะกันต่อในชั่วโมงนี้นะคะเที่ยงคืน13นาทีค่ะต้องบอกว่าอยู่ด้วยกันต่อเผื่อว่าใครอาจจะเพิ่งมาฟังกันตอนนี้เวลาที่เราคุ้นเคยกันเที่ยงคืนจนถึงตีสองนะคะวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มแล้วนะคะคนที่เขาอาจจะเพิ่งถึงบ้านแล้วก็ต้องนอนก่อนเที่ยงคืนได้ฟังเพลงเพราะเซตใหญ่ๆกันไปเรียบร้อย2ชั่วโมงผ่านไปนะคะตอนนี้เราก็มานับ1กันอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะในชั่วโมงของดีเจแบมอยู่กับคุณผู้ฟังที่ Green Wave นี่แหละค่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะคืนนี้หนานแน่นจริงๆแล้วก็เพลงเพราะที่ชื่อว่าตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขคุณก็ขอเอาไว้ตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะน่าจะยังรอฟังอยู่นะ

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้ง

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: วันนี้นะคะ11สิงหาคมแล้วล่ะค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแม่นะคะอีกหนึ่งวันอบอุ่นอบอุ่นที่หลายๆคนอยากจะมีสิ่งพิเศษมอบให้กับคุณแม่นะคะกรีนเวฟอยากจะชวนลูกๆชาวกรีนเวฟนะคะมาร่วมสนุกกันเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะ11สิงหาคมให้วันแม่ในปีนี้อบอุ่นแล้วก็ละมุนกว่าทุกๆปีเลยนะคะ Eternal Love Set จาก Season House นั่นเองค่ะเรามีวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะคะหวานน้อยหอมกะทิสดแล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลูกตาลอ่อนด้วยไม่มีส่วนผสมของนมแป้งไข่และเจลาตินนะคะเราอยากจะแจกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็เอาไปมอบให้กับคุณแม่สุดที่รักของคุณนะคะผ่าน3ช่องทางด้วยกันก็คือทาง Green Wave ทุกช่วงดีเจเลยทั้งหมด7รางวัลแล้วก็ทางรายการ Green Morning Show เราจะแจกกัน3รางวัลรวมไปถึงทาง Facebook นะคะ Green Wave 1065อีก3รางวัลด้วยกันรวม13รางวัลบอกแล้วว่าวันนี้ร่วมสนุกพร้อมกันอังคารที่11สิงหาคมนะคะวันนี้วันเดียวในทุกๆช่องทางเลยอ่ะพร้อมหรือยังช่วงดึกนี้เราขอแจกเป็นช่วงแรกเลยละกันนะคะคุณผู้ฟังคนไหนสนใจแล้วก็อยากจะนำไปมอบให้กับคุณแม่นะคะเป็นของขวัญวันแม่ในปีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะต้องไปรับเองที่ร้านนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมสนุกก็น่าจะเป็นคนที่อยู่แถวๆบริเวณนี้เพราะว่าถ้าต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันวันแม่นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าใครอยากจะร่วมสนุกส่งข้อความมาเลยค่ะผ่านแอป A-Time ฟังฟินประโยคบอกรักคุณแม่สั้นๆละกันนะคะให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกแล้วก็ลุ้นของรางวัลพิเศษ Happy Mother's Day ในปีนี้ที่เราอยากจะมอบให้ของขวัญชิ้นพิเศษนี้มาพร้อมกับคำบอกรักจากลูกๆนะคะ1ประโยคสั้นๆชื่อนามสกุลและเบอร์โทรกลับค่ะ
0: LifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คดีย
1: ังไม่ได้เปิดนะคะเห็นคุณผู้ฟังบอกว่าเพิ่งเลิกงานอยากฟังเพลงนี้จากแพททูคัลเลอร์ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยค่ะ
2: Smiley Request
3: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ่อนเบรกโฆษณานะคะเรามีกิจกรรมให้กับคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะก็คือการบอกรักคุณแม่คือคืนนี้เนี่ยเราอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกผ่านแอปเอทามฟังฟินนะคะให้วันแม่ปีนี้อบอุ่นแล้วก็ละมุนกว่าทุกๆปีเรามี Eternal Love Set จาก Season House นะคะเป็นวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนอยากจะให้คุณผู้ฟังนำเอาไปมอบให้กับคุณแม่ของคุณผู้ฟังนะคะก็เห็นหลากหลายข้อความที่เป็นประโยคบอกรักเนี่ยบางคนอาจจะพูดคำว่ารักกันบ่อยๆบางครอบครัวก็อาจจะใช้วิธีอื่นอาจจะไม่ใช่การบอกกันแบบตรงๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็น่ารักทุกข้อความเลยจริงๆคืนนี้เลือกยากมากเลยอ่ะเอาเป็นว่าผู้โชคดีมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะแต่เราแจกกันทุกช่วงดีเจอย่างที่บอกไปแล้วก็ไปตามลุ้นกันได้อีก2ช่วงก็คือ Green Morning Show 3รางวัลแจกให้แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะคะ Green Wave 1065อีก3รางวัลวันนี้ยังไงลุ้นกันได้ตลอดทั้งวันอีกหลายช่วงดีเจเลยค่ะคุณฟังผู้โชคดีส่งประโยคที่บอกว่าไม่มีคำไหนจะขอบคุณได้ยิ่งใหญ่พอสำหรับทุกอย่างที่คุณแม่ทำให้มาตลอดรักคุณแม่นะคะจากคุณอุ๋มค่ะยินดีด้วยนะคะไปรับบุญอร่อยๆแล้วก็ไปมอบให้กับคุณแม่พร้อมกับประโยคบอกรักนี้ด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณทุกข้อความเลยนะคะร่วมสนุกกันคืนนี้ยังไงก็คงจะมอบให้1รางวัลไปก่อนนะคะติดตามกันได้ต่อไปวันนี้ช่วงหน้าน่าจะเป็นช่วงของดีเจพี่เป้ค่ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาฟังเพลงที่เป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะเป็น4เพลงจาก4ศิลปินผนึกกำลังศิลปินต่างเจเนอเรชันนะคะเขารวบรวมทั้งรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นพี่ถ่ายทอดบทเพลงแห่งความรู้สึกของความรักในหลากหลายแง่มุมค่ะเพลงแรกที่เขาส่งมาให้ฟังเนี่ยนะคะเป็นเพลงที่ได้ฟีเจอริงกับไทยจากบัสนั่นเองนะคะนี่คืองานใหม่จากมีนค่ะมาฟังเพลงเศร้าสำหรับคนที่กำลังรออย่างมีความหวังว่าสักวันจะได้ดูแลเขาคนนั้นถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: โอเคที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green.โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green News ค่ะเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้ล่ะกับดินสุทินาทองชื่นกระทรวงเกษตรประมงและป่าไม้ของออสเตรเลียหรือ DAFF พบกรณีการติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ที่ได้รับการยืนยันหรือมีผลตรวจเป็นบวกที่เข้าข่ายสงสัยทั้งหมด203รายทั่วประเทศนะคะโดยจำนวนกรณีการติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้น 290% ในเดือนนี้แล้วค่ะพบการติดเชื้อมากที่สุดเลยที่รัฐเซาท์ออสเตรเลีย147รายในจำนวนนี้

0: ภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

คนเรามีวิธีเลือกเก็บความทรงจำนะคะเราจะเก็บแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขนะคะถึงแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วก็ตามแต่เวลาเรากลับมานึกถึงทีไรมันก็อดอมยิ้มไม่ได้นะคะว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ให้ความรู้สึกดีที่สุดกับใครไปแล้วนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งนั้นจากเขาด้วยเหมือนกันนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะณศักดาธรค่ะวันนี้เลือกเพลงในอัลบั้มก่อนๆให้ได้ฟังกันที่ Green Wave นะคะเดินทางมาจนถึงชั่วโมงส่งท้ายแล้วล่ะค่ะ 1:28 นาทีอยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave นะคะชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะกันแบบยาวๆ DJ Playlist ค่ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ้องบอกว่าช่วงครึ่งหลังนี้เป็นเพลงช้าๆฟังสบายๆเพราะๆนะคะเลยทำให้คุณผู้ฟังบอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อ้าวฝันดีแล้วกันค่ะในคืนนี้หมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะดีเจแบมที่ Green Wave พรุ่งนี้เราเจอกันตอนเวลาเดิมนะคะก็คือเที่ยงคืนจนถึงตี2แบบนี้นี่ละค่ะคืนนี้ถ้าใครอยากฟังเพลงเพราะๆกันต่อเดี๋ยวหลัง Green Update นะคะมีให้ฟังกันยาวเลยค่ะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: แวะส่งข่าวกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับกรีนอัปเดตค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 380,000 รายนะคะใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์โดยมีครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างน้อย 110,000 ครัวเรือนมีทั้งคนที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตค่ะบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังเสียหายบางส่วนเนี่ย138หลังแล้วก็มีอยู่10หลังได้รับความเสียหายทั้งหลังเลยค่ะคณะกรรมการจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว86แห่งนะคะพร้อมรองรับ 2,200 ครัวเรือนหรือประชาชน 7,300 คนขณะที่มีประชาชนนะคะประมาณ 3,700 คนยังคงพักอาศัยอยู่นอกศูนย์พักพิงค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของ Green News มารออยู่ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นท่าเรือในเมืองโอเดสซาซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของยูเครนได้รับความเสียหายนะคะหลังจากถูกรัสเซียโจมตีซึ่งประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนบอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นก็สะท้อนนะคะว่ารัสเซียเนี่ยกำลังทำสงครามกับความมั่นคงทางอาหารของโลกเนื่องจากโอเดสซาเป็นเมืองท่าสำคัญและก็เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนค่ะโดยท่าเรือในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักนะคะในการส่งออกสินค้าเกษตรจำนวนมากไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะธัญพืชซึ่งมีความสำคัญต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารโลกทางด้านกระทรวงพลังงานของยูเครนนะคะบอกว่ารัสเซียเนี่ยยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคโอเดสซาทำให้ประชาชนต้องเจอกับไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างแต่ว่าทางการสามารถฟื้นฟูการจ่ายไฟได้แล้วประมาณ 90,000 ครัวเรือนค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
0: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มพิงค์นอยส์ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมดอัลฟาเวฟซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ามฟังได้กันต่อค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทินาถทองชื่นสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ OCHA เปิดรายงานนะคะโดยอ้างข้อมูลจากองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติที่บอกว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนบูเกียวในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประมาณ80%เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะนอกจากนี้การระบาดของเชื้ออีโบลายังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างรุนแรงด้วยเนื่องจากว่ามีประชาชนเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงกว่า40%ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือความหวาดกลัวเชื้ออีโบลาแล้วก็บริการสาธารณสุขกำลังขัดขวางนะคะไม่ให้ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์จำนวนมากเข้ารับการรักษาโดย OCHA ก็ย้ำนะคะว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของชุมชนรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรจะสามารถป้องกันแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาค่ะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวค่ะ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้ง
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงมีให้ติดตามกันอยู่นะคะเวลาของ Green News กับตินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานสาธารณสุขรัฐมิชิแกนนะคะอนุญาตให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อผักกาดหอมได้อีกครั้งนึงค่ะถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไซโครสปอริซิสซึ่งมีการยืนยันผู้ที่เสียชีวิตแล้ว2รายนะคะจากอาการท้องเสียอย่างรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่มองว่าสถานการณ์แพร่ระบาดเริ่มชะลอแล้วขณะที่คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนการระบาดซึ่งตอนนี้แพร่กระจายไปแล้วในอย่างน้อย15รัฐแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรัฐมิชิแกนมากที่สุดค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่ามีการเชื่อมโยงกับผักกาดแก้วไอซ์เบิร์กที่จัดหาจากฟาร์มของบริษัทเทเลอร์ฟาร์มในพื้นที่ตอนกลางของเม็กซิโกซึ่งการแพร่ระบาดก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือไม่เฉพาะสินค้าที่ถูกเรียกคืนนะคะแต่ว่ากระทบยอดขายของร้านอาหารแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายที่ด้วยค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

บ่อยครั้งเราก็จะเห็นเขาปรากฏตัวคู่กันอยู่เนาะตามงานตามคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเซตนี้แหละนะฮะตอนนี้ที่ค่อนข้างจะครอบครองพื้นที่ของวงการเพลงของเมืองไทยกันอยู่นะครับนี่คือการร่วมงานกันของ Bogey Like On แล้วก็ The Toys กับเลี้ยง

0: คิดถึง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

วันนี้คาสเซ็ตคลับมาจะแบบช้านิดนึงอ่ะเลยกลัวว่าเดี๋ยวจะง่วงกันนะแต่ว่าผมเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงแล้วกันเป็นไม่กระชอกโคกฮากมากแต่อย่างน้อยไม่เศร้าโอเคไหม

0: แอฟเมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ดไลฟ์เมด
1: เลือกไลฟ์เมด Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรดไลฟ์เมดเพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี้
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: แก้ลม
1: บำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คาเฟ่ไนท์แล
2: นด์โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

หนึ่งอภิวัตรนะครับจาก ETC กับเธอสวยในเวอร์ชันอะคูสติกนะฮะซึ่งเคยมาเป็นเจ้าของคอนเสิร์ตไลฟ์เหมือนกันนะครับส่วนครั้งล่าสุดนะครับ Moonlight Lounge นะฮะเดี๋ยวพร้อมปุ๊บจะรีบมาบอกเลยว่าเราเข้าไปดูบรรยากาศกันได้เมื่อไหร่แต่ถ้าในระหว่างนี้คิดถึงก็ลองดูนะครับกับคอนเสิร์ตซึ่งเรามีแบบเยอะมากมหาศาลเป็นพันๆเพลงให้เราดูย้อนหลังกันได้ก่อน

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เดบิวต์แทร็กนะครับล่าสุดเลยจากวงเมอร์นะครับเพลงนี้ถึงความรักจะจบลงแล้วแต่ปรากฏว่าความรักจบลงแต่มันยังเดินทางวนอยู่ในหัวใจเรานะสิแล้วมันก็ไม่สามารถออกจากใจเราได้กับจำเขาชัดเจนขึ้นเหมือนกับชื่อเพลงนี้คือเพลงที่ชื่อว่าขึ้นใจ

0: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน
8: เสียงเพี้ยว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอั๋นผู่หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX by Tech 02-686-7222
2: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับสินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะชายหาดเมืองซานเซบาสเตียนของสเปนเจอฝูงแมงกระพุนไฟที่ว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถูกพิษได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะคือในรอบวันเนี่ยมีคนที่ได้รับบาดเจ็บถึง120คนก็ทำให้ทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดชายหาดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ทะเลบอกว่าการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนว่ายเข้าฝั่งอาจจะมาจากปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในแถบนี้อุ่นขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ทำให้แมงกะพรุนเจริญเติบโตแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีและมีอีกปัจจัยนึงนะอาจจะเป็นเพราะว่าถูกกระแสลมพัดเข้าหาฝั่งรวมไปถึงการเปลี่ยนทิศของกระแสน้ำในช่วงหน้าร้อนด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave playing ดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 minutes DJ อัน

พิ่งเห็นนะครับเพื่อนๆ UHT เขารวมตัวกันนะฮะครบถ้วนครบองค์ทั้ง6คนนะครับบางคนก็จูงลูกจูงภรรยากันมาน่ารักมากเลยฮะแล้วก็บอกว่านัดกันแบบนานมากกว่าจะได้ครบองค์6คนตามเข้าไปดูในโซเชียลของเขาได้นะครับแล้วเขาลงท้ายไว้ว่าควรจะรีสเตจกันหรือยังอ้าวผมว่ามีคนคิดถึงนะ UHT

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

วันอังคารที่หลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนวันศุกร์เพราะพรุ่งนี้ได้หยุดนะคะรู้สึกไงฮะถ้าไม่มีวันหยุดมาแบบอยู่กลางสัปดาห์เลยอ่ะบางคนก็ชอบนะเพราะมันรู้สึกเหมือนแบบยังไม่ทันเหนื่อยเลยได้พักแล้ว

0: สียงของพิมซาซ่านะครับกับเธอใช่ไหม
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
3: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: ก็ต้องพูดถึงธนาคารออมสินเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับลุ้นได้บ่อยขึ้นกับออมได้ง่ายขึ้นนะฮะและเงินต้นก็ยังไม่หายอีกปิดล็อกทุกความเสี่ยงได้ด้วยกันที่นี่ครับกับสลักออมสินพิเศษ5ปีจากธนาคารออมสินราคาหน่วยละ500บาทครบกำหนดรับดอกเบี้ย5บาทต่อหน่วยนะครับหรือว่า 0.20% ต่อปีนะฮะซื้อได้ทั้งแบบใบสลากแล้วก็เป็นแบบสลากดิจิทัลก็ได้นะครับพร้อมกับลุ้นรางวัลที่1เดือนละ2ครั้งรวม20ล้านบาทต่อเดือนได้เลยแล้วก็วันที่1แล้วก็วันที่16ของทุกเดือนด้วยถ้าว่าคุณซื้อสลากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปนะครับการันตีรับเงินรางวัลขั้นต่ำคือ480บาททุกเดือนนะครับเงินต้นไม่หายสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลแบบเต็มๆไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนครบกำหนดเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับเพราะความมั่นคงทางการเงินเริ่มต้นจากการวางแผนที่ดีซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่ากดซื้อด้วยตัวเองนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้เลยเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good
0: Newsและอีกนิดพอไม่อยากให้พลาดจริงๆกับการกลับมาครั้งหนึ่งนะครับของงานไทย Marketplace 2026งานนี้เขารวบรวมทุกอย่างเรื่องการเดินทางเอาไว้แบบที่เดียวเลยไม่ต้องงงไม่ต้องเซิร์ชไม่ต้องหาที่ไหนและพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษเลยจากการบินไทยแล้วก็พันธมิตรชั้นนำด้วยนะครับการบินไทยขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางแบบครบวงจรในงานไทย Marketplace 2026ครับก็จัดขึ้นนะฮะ14 15 16สิงหาคมนะครับที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมนะฮะภายในงานพบกับข้อเสนอและก็สิทธิประโยชน์สุดพิเศษเลยจากพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น Travel Agents Tourism Authority ธนาคารแล้วก็บัตรเครดิตรวมถึง Royal Orchid Plus แล้วก็ Thai Sky Shop นะครับเขาจะเอาโปรโมชั่นมานำเสนอแบบสุดๆครับแพ็กเกจท่องเที่ยวสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกรวมถึงสินค้าของที่ระลึกสุดพิเศษจากการบินไทยนะฮะเติมเต็มทุกแผนการเดินทางของคุณได้แบบจบเลยในงานเดียวพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเลือกจองแพ็กเกจแล้วก็บริการที่ตอบโจทย์นะครับพร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรมข้อเสนอพิเศษที่มีเฉพาะภายในงานเท่านั้นด้วยไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนท่องเที่ยวพักผ่อนหรือว่ามองหาข้อเสนอสุดคุ้ม Thai Marketplace 2026คือจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะครับย้ำนะวันที่14 15 16 2019นี้ที่ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้า Central ชิดลมก็คือศุกร์เสาร์และอาทิตย์นี
2: ้ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจาก Thai Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้า Central ชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ Thai Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time UD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ Thai Ticket Major
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
3: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้าน Bloom รวมมาให้แล้ว Bloom ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2 Bloom BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล